0: ดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชญาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60-40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70
4: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรกนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
5: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
6: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้สั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
5: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมา วิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงานที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพ
0: อส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทั้งนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตอย่างไรก็ตามพลตรีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ชิโดสอาดฮานอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะเอรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสราบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนักโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช. เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางแล้วเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง97ซมและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.28 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง71ซมและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1.24 ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
13: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
15: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศวร์คะ
22: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
21: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
22: ครับก็ในส่วนนี้เรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมก่อล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
21: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
22: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
21: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
22: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CAB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
21: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
22: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดู มีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
21: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
22: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Build Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
21: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
22: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือก่อนร้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าก่อนร้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ 15-30 ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
21: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
22: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักหยุดนักตะเลิกเนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
21: คร
22: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขย
21: ะ
22: การดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
21: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
22: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจน ขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
6: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
4: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชัน Watch ฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
7: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
8: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
7: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
23: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
5: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพรุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
9: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดกลับมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากคุยังไงและมีปัญหาอะไรนำเสนอที่ประชุมครม.กัน
5: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
9: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยิ่งงอได้เชิญกำลังผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐบาลข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐบาลเนี่ยกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดเนี่ยมีช่องทางเข้าและมีใครเข้าบ้างก็จดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
5: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: กัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมจึงอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501-2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว

0: ่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
1: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับงั้น3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
0: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อโดยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
1: ด้วยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
0: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
7: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฮัลโหลเทศบาลนะคะจัดโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งนำโดยท่านประพัฒน์ผู้เจริญนะคะท่านประธานคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดลำพูนแล้วก็ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนด้วยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้กับพวกเรานะคะชาวท้องถิ่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ต่างๆท้องถิ่นต่างๆนะคะกะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นคิวของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะคะกะก่อนอื่นเลยค่ะจะขออนุญาตนะคะแนะนำผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านก่อนนะคะค่ะท่านแรกค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นนะคะท่านรองดุลชมพูค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะน้องบูนะคะกฤษณะเขียวธงค่ะจะผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะและตัวดิฉันเองนะคะสุภพรขันทองค่ะเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงานค่ะค่ะเราสามคนนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนนะคะของท่านนายกนะคะท่านพันตำรวจโททรงศักดิ์ทิพยพลาผลกุลนะคะเนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะก็มอบหมายให้เราสามคนมานำเสนอเรื่องของบริบทพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องขออนุญาตท่านรองดุลนะคะได้เป็นผู้นำเสนอนะคะข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทศบาลตำบลบ้านแป้นของเราค่ะเรียนเชิญค่ะ
7: ครับขอบพระคุณครับต้องขอขอบพระคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญนะครับท่านนายกสันนิบาตเทศบาลของจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ก็ที่ให้โอกาสนะครับทางเทศบาลของเราได้มานำเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมอะไรต่างๆของแต่ละเทศบาลวันนี้ก็คงจะเป็นคิวของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับในนามของเทศบาลตำบลแป้นขอพระคุณท่านนายกนะครับประพัฒน์ผู้เจริญมาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณในที่นี้นะครับโดยคำขวัญ นะครับของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับจะมีคำขวัญที่ว่าประเพณีเลิศล้ำเทียนหัตถกรรมพื้นบ้านผลิตหมวกและพัดใบตาลงานจักสานด้วยไม้ไผ่หรือเรื่องยาดมสมุนไพรขจรไกลแหล่งอิฐบล็อกนะครับโดยภาพรวมของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ12ตารางกิโลเมตรเศษนะครับครอบคลุมพื้นที่2ตำบลคือตำบลบ้านแป้นจำนวน5หมู่บ้านแล้วก็ตำบลหนองหนามบางส่วนนะครับคือ4หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านบ่อจงนะครับตำบลหนองหนามหมู่ที่2บ้านขว้างตำบลหนองหนามหมู่ที่3บ้านถ้ำหนองหนาม ตำบลหนองหนามและหมู่ที่8บ้านรั้วบ้านทุ่งตำบลหนองหนามนะครับในส่วนของตำบลหนองแป้นก็จะมีหมู่ที่3บ้านหนองเต่านะครับตำบลหนองแป้นหมู่5บ้านบูชาตำบลบ้านแป้นหมู่6บ้านแป้นตำบลบ้านแป้นหมู่7บ้านเส้งตำบลบ้านแป้นและหมู่ที่8บ้านม่วงต้นพึ่งตำบลบ้านแป้นนะครับจำนวนครัวเรือนนะครับในเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับมีอยู่ประมาณ3,000นะครับเศษๆนะครับของครัวเรือนแล้วก็ประชากรรวม 6,000 กว่าคนนะครับจำนวนประชากรในตำบลบ้านแป้นนะครับอาชีพส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ค้าขายอีกส่วนหนึ่งคือก็ทำงานในภาคอุตสาหกรรมคือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
6: ค่ะก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางเทศบาลแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีตำบลเดียวนะคะแต่ของเรานะคะเทศบาลตำบลแป้นเรามี2ตำบลแต่ก็เป็นบางส่วนนะคะของตำบลหนองหนามนะคะที่มาอยู่ในเขตพื้นที่ของเราด้วยค่ะ
7: ค
6: ่ะทีนี้ค่ะในส่วนของต้องบอกว่าศาสนสถานนะคะวัดนะคะที่สักการะบูชาของในเขตของเทศบาลตำบลแป้นของเราเนี่ยนะคะมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะให้น้องบูกับท่านรองนะคะเป็นผู้นำเสนอนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเป็นคนพื้นที่สองมีความคุ้นชินเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่อยู่แล้วนะคะคาลินเชนอบูเลยค่ะ
8: ครับผมก็ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับมี9หมู่บ้านด้วยกันนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับงานประเพณีหรืองานพิธีกรรมทางศาสนานะครับก็จะจัดเป็นประเพณีขึ้นทุกๆปีนะครับก็เหมือนหลายๆที่ในจังหวัดลำปูนนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับผมแล้วก็ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมนะครับให้สืบทอดต่อไปนะครับเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับเราก็มีการดำเนินการครับส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นนะครับท่านพันตำรวจโททรงศักดิ์ทิพยพลาผลกุลนะครับก็จะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องขนบธรรมเนียมเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงโบราณศาสนสถานก็มีการทนุบำรุงสนับสนุนอยู่เป็นเรื่อยๆและเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่างวัดบ้านม่วงต้นพึ่งนะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีในส่วนของเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้า
7: ทองทิพย์
8: ทองทิพย์ด้วยนะครับผมพระเจ้าทองทิพย์เนี่ยเป็นความเป็นมายังไงเดี๋ยวจะให้ท่านรองดุลนะครับซึ่งเป็นปราชญ์นะครับที่ในตำบลบ้านแป้นอยู่แล้วนะครับก็ได้เล่าประวัติสักนิดนึงครับให้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับ
7: ครับในส่วนของสิ่งที่สำคัญนะครับของพุทธศาสนานะครับแล้วก็ที่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือเป็นสิ่งที่จูงใจให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับได้เคารพบูชานะครับบ้านเราก็มีอยู่สองสถานที่นะครับคือมีบ้านม่วงต้นพึ่งแล้วก็ทางวัดหนองหนามนะครับอันนี้ด้วยความเป็นมาของพระเจ้าทองทิพย์นะครับก็คือสมัยก่อนนั้นนะครับก็จะมีตั้งแต่สมัยช่างแสนนะครับเราได้อพยพกันมานะครับคือชาวยองชาวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ได้นำพระพุทธรูปนะครับสิ่งสำคัญคือพระพุทธรูปทองทิพย์นะครับศิลปะช่างแสนนะครับได้นำมาด้วยสมัยพระเจ้ากาวิละนะครับที่เอาตอนผู้คนจากเมียงยองช่างแสนอะไรมาสมัยพม่านะครับเข้าลุกลานสมัยนั้นนะครับแล้วก็อพยพกันมาอยู่ที่ปะซางนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ช่วงนั้นไม่สามารถที่จะตั้งเป็นราชธานีได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยมาตั้งที่ปะซางก่อนทางชาวบ้านก็ได้นำพระพุทธรูปนะครับก็ศิลปะเชียงแสนที่ตามมาด้วยนะครับก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เคารพบูชานะครับของตนเองที่จะต้องได้นำมาด้วยก็ตอนนี้มันเป็นสถานที่วัดบ้านม่วงต้นพึ่งนะครับคือเมื่อก่อนนั้นคือบ้านม่วงต้นพึ่งนั้นนะครับห่างจากป่าซางนะครับหรือเขาเรียกว่าเมืองเวลุคามนะครับ ก็ไม่ไกลนะครับพอดีช่วงนั้นก็มีคนยองคนอะไรต่างๆที่มาตั้งหลักฐานกันอยู่ก็นำพระพุทธรูปนะครับทิ้งที่สำคัญติดตามมาด้วยนะครับและส่วนนี้ก็จะมีพระเจ้าทองทิพย์นะครับเป็นพระพุทธรูปที่มาเป็นสถานไว้นะครับก็สามารถที่จะมากราบไหว้บูชาได้นะครับมีวัดบ้านม่วงต้นพึ่งแล้วก็ทางวัดหนองหนามนะครับส่วนวัดหนองหนามนะครับมีประวัติยาวนานนะครับตอนนี้ก็มีอายุก็ประมาณ500กว่าปีส่วนหลวงพ่อต้นพึ่งก็ประมาณ200กว่าปี
8: ก็หลักร้อยทั้งคู
7: ่200ทั้งคู่นะครับ
8: ครับผม
7: จะไปเคารพบูชาได้นะครับส่วนของหนองหนามพระเจ้าทองทิพย์นะครับตอนนี้สมัยท่านพระเจ้าจะคำนะครับจะคำขจรศักดิ์นะครับท่านก็ได้นำจากวัดหนองหนามเนาะนะครับมาไว้ที่วัดพระธาตุเจ้าหาริพุนชัยนะครับตอนนี
8: ้
7: สามารถที่จะไปกราบไหว้ได้นะครับไปเคารพนะครับเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ทางชาวบ้านแล้วก็ทางราชการก็ได้นำมาไว้ที่ในส่วนของวัดประจำเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆของวัดหนองหนามนะครับก็จะมีศิลาจารึกอะไรต่างๆไว้ที่ผลิตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นะครับหาริพุนชัยนะครับตอนนี้สามารถที่จะเยี่ยมชมได้นะครับ
8: ครับและในช่วงของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าไฮซีซั่นนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยจะมาในช่วงไหนบ้างครับสำหรับวัดหนองหนามครับแต่ที่สังเกตได้นะครับว่ากิจกรรมแถววัดเนี่ยก็จะมีในส่วนของเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองบ้านเฮานะครับอันนี้ขออนุญาตอู้เมือง
7: ครับ
8: นะครับก็จะอยู่ในช่วงของเดือนเมษาหรือเปล่าครับ
7: จะอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนะครับ
8: ครับ
7: ประเพณีที่เฮาส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ส่งน้ำเจดีย์นะครับเจดีย์เก่าเน
8: า
7: ะก็อยู่ในช่วงเมษาวันที่19เมษายนของทุกๆปีนะครับทั้งประชาชนทั้งนอกพื้นที่แล้วก็ลูกหลานตาเต้าที่อยู่ทั้งนอกบ้านนอกจองนะครับก็จะมารวมกันส่งน้ำเป็นประจำประเพณีทุกๆปีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางเทศบาลตำบลบ้านแป้นเป็นอย่างดีทุกๆปีนะครับปีนี้นะครับก็ได้รับบันทึกเดียวกันนะครับโดยท่านพันดรโททรงศักดิ์ทิพยพลาพลกุลนะครับ ท่านก็ได้ความอนุเคราะห์แล้วก็สนับสนุนประเพณีเพื่อให้ได้สืบทอดกันนะครับ
8: ครับผมก็อยากจะเชิญชวนครับผมประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตึ้งเจ้าละปูนเฮานะครับแล้วก็เจ้าที่อื่นนะครับก็สามารถมาเอามาพอกันได้นะครับสำหรับวัดบ้านม่วงต้นพึ่งแล้วก็วัดบ้านหนองหนามนะครับก็ยังมาปอนะครับก็จะมีวัดอื่นๆนะครับในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นของเฮาครับมีเยอะแยะมากมายนะครับมีตึง9วัด9หมู่บ้านด้วยกันนะครับการไหว้พระ9วัดนะครับก็จะเป็นการไหว้พระที่เป็นความเชื่อนะครับเป็นห้องว่าเสริมในส่วนของบารมีมงคลนะครับผมเก้าวัดนะครับเขาจะได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ใดนะครับว่าไหว้พระเก้าวัดนี่นะครับในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นเฮานะครับมีเก้าวัดครับสามารถมาแอลพอกันได้ตึงเก้าวัดด้วยกันนะครับยังมาปอนะครับก็มีในช่วงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพระเจ้าตันใจนะครับพระเจ้าตันใจเนี่ยเป็นก็จะมีอยู่ในหลายๆวัดนะครับสร้างเป็นประดิษฐานนะครับคือมาคือกับศรัทธาสาธุชนนะครับมากราบบูชานะครับมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างในเขตบ้านแป้นเฮานะครับก็จะมีตึง2วัดด้วยกันที่มีพระเจ้าทันใจนะครับต้นใหญ่ก็มีวัดบันเซงแล้วก็วัดหนองเตานะครับอันนี้อยากจะมาเล่าฟังขออภัยครับมาเล่าสู่คือกับพี่น้องละปูนของเฮาและก็ท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับว่าการขอพรพระเจ้าตันใจนะครับมันมีความเชื่อหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องนำมากราบสักการะบูชาอย่างใดพ่องครับในมุมมองของปราชญ์ชาวบ้านครับ
7: ก็คำว่าทันใจนะครับก็ตัวตันใจนะครับก็เป็นความหมายที่ต้องตัวอยู่แล้วนะครับท่านไหนที่มีความบัสบ้าอกสบายใจนะครับที่จะให้ด้วยความสบายใจก็มาเคารพบูชาได้ด้วยความหมายคำว่าท่านใจนะครับ
8: ค
7: ืออาตมาบ้านแป้นของเฮานั้นนะครับก็จะมีเข้าวัดเข้าวาด้วยกันแต่มาที่เดียวครบนะครับ
8: ครบ
7: วงจรเลยระยะทางก็บักไกลกันนะครับที่จากที่สถาบันบ้านแป้นก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกันหมดนะครับ
8: มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องมาแอลกันก็ไม่ต้องห่วงนะครับเฮามีเ พื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีนะครับในตำบลของเฮานะครับก็อย่าลืมพระเจ้าตันใจนะครับวัดหนองเตากับวัดบันเซงนะครับถ้าผ่านมาแถวถนนท่าจักแม่ทานะครับก็จะหันเป็นต้นใหญ่เลยนะครับตั้งแต่การอยู่นะครับต่างปากต่างเข้าเทศบาลตำบลบ้านแป้นเฮานะครับนอกจากนั้นนะครับมีหลายๆวัดเลยครับตึงวัดบ่อโจงวัดบ้านขว้างนะครับวัดบ้านหัวตงวัดบ้านปูจารวมถึงวัดบ้านแป้นนะครับที่ได้เอ่ยกล่าวมาเก้าวัดด้วยกันนะครับพี่อ้อย
6: ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวได้เลยนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นอยากจะไหว้พระ9วัดโอ้จะไปที่ไหนทีบางทีเดินทางไกลนะคะกลับมาที่เทศบาลตำบลบ้านแป้นค่ะเป็นศูนย์รวมของวัดเลยนะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าขานกันต่อมาด้วยแล้วก็เป็นมงคลด้วยเพราะว่าครบ9วัดเลยในเขตพื้นที
8: ่
6: นะคะ
7: เรามีวัดเก่าแก่ตัวเนาะในพื้นที่ตัวเรียนเชิญครับทุกท่านครับ
6: นอกจากนั้นค่ะภายใต้การนำของท่านพันตำรวจโททรงศักดิ์ทิพยาพลาผลกุลนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นเนี่ยนะคะท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านทางผู้สูงอายุนะคะผู้พิการผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะตลอดจนตอนนี้ที่เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยเนี่ยนะคะค่ะท่านก็ให้การดูแลเป็นพิเศษแล้วนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของปากท้องเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของอาชีพของพี่น้องประชาชนนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเทศบาลตำบลบ้านแป้นจะขออนุญาตนำเสนอเรื่องของอาชีพเรื่องของสินค้าของดีในเขตของเทศบาลตำบลบ้านแป้นเรามาให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
8: ครับ
6: อย่างแรกเลยค่ะค่ะแน่นอนครับเรื่องของความยาวนานนะคะที่ทำมายาวนานเลยก็คือแหนมจิ้นส้มหรือแหนมแม่มอนค่ะ
8: ครับ
6: น้องบูเคยทานไหมคะ
8: โอ้เคยอยู่แล้วครับ
6: ค่ะ
8: ครับผมเพราะว่าแหนมแม่มอนเนี่ยจะมี
6: ขึ้นชื่อ
8: ใช่ครับขึ้นชื่อครับ
6: ครับความเป็นมาเป็นไงคะท่านรอง
7: ก็ท่านแหนมแม่มอนนะครับก็ขออนุญาตครับก็เป็นแหนมที่ทำจากรุ่นสู่รุ่นเนา
6: ะ
7: ตั้งแต่แม่มาลูกแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงหลานแล้วนะครับตั้งแต่90กว่าปีนะครับ
8: ใช่ครับ
7: เฮาก็ได้ชิมความอร่อยนะครับตั้งแต่สมัยพ่อแม่เฮานะครับมาถึงลูกหลานและยังคนรุ่นใหม่ยังต้องบูเนาะยังได้กินกันอยู
8: ่ตามอยู่ครับผม
7: ร้านค้าขายในพื้นที่ของเฮานะครับก
8: ็
7: นำไปจำหน่ายโดยเฉพาะเพิ่งมีการส่งออกตุยทั่วจังหวัดลำพูนเนาะ
6: ค่ะ
7: ที่มีความสนใจบอกว่าการน้องดอกการบันเซ่งอะไรต่างๆนะครับเพิ่นก็ห้ามไปขายกันอยู
6: ่
7: มีชื่อเสียงนะครับอร่อยนะครับสะอาดตุยที่เราไปดูกันนะครับเพิ่นจะทำเป็นโรงงานที่มาตรฐานเนา
6: ะ
7: มีมาถึงกับโรงงานนะครับเป็นธุรกิจที่เพิ่นทำในภายในครอบครัว
6: ในครัวเรือน
7: ครัวเรือนก็จะมีมุ้งมีหยังกันแมงกันสะอาดนะครับ
8: ครับผม
7: อันนี้ก็ขอรับรองนะในคุณภาพในความอร่อยนะครับแหนมแม่มอนนะครับ
8: บ้านแป้นครับผมแหนมแม่มอนบ้านแป้นนะครับฝากตัวนะครับผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่ของเฮานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับขอฝากหน่อยนะครับ0931810008ครับเพจนะครับก็จะมีเพจ Facebook นะครับแหนมแม่มอนนะครับก็ติดตามได้ครับทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเป็นก็มีจัดจำหน่ายในห้างเหมือนกันนะครับ
7: มีทั้งเนื้อแล้วก็หมูตัว
8: ครับผม
6: ค่ะและนอกจากนั้นค่ะแน่นอนค่ะถ้าบอกว่ามาภาคเหนือบางทีคนภาคกลางนะคะหรือแม้แต่จะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกถ้ามาภาคเหนือเนี่ยอย่างแรกเลยที่เขาจะคิดถึงก็คือไส้อั่วไส
7: ้
6: อั่วมีเป็นซิกเนเจอร์ของภาคเหนือเลยเร
7: ีย
6: กว่าจะมีแทบทุกจังหวัดเลยนะคะแต่ถ้าของดีของอร่อยบ้านแป้นรสชาติค่ะที่แตกต่างนะคะความอร่อยนะคะต้องอยู่ที่ไส้อั่วแม่หลวงเพ็ญนะคะ
7: บรรทัดของแหนมแน่นอนนะครับ
8: ครับ
7: อันนี้ก็เป็นศิลปะในการปรุงทำด้วยสมุนไพรนะครับปรุงด้วยสมุนไพรแล้วก็ถ้าใครมาทางภาคเหนือนะครับมันก็จะมีโดยอาหารการกินนะครับเราสังเกตว่าเวลาคนทางใต้เปิดขึ้นมานะครับคำว่าคนทางใต้ก็คือพี่น้องที่ต่างถิ่นเข้ามาทางภาคเหนือเขาแต่ก่อนเขาก็จะมีการต้อนรับ
6: คร
7: ับสู
8: ้
7: ในสำรับนั้นนะครับในคันโตกหนึ่งอาหารนั้นที่เฮาจะมาตอนรับครับสู้กันนั่นคือต้องมีไส้อั่วแต่ละพื้นที่ก็มีกันเหมือนกันหมดแต่รสชาตินะครับรสชาติจะแตกต่างกันไปเวลากับพี่น้องนะครับคนชาวบ้านเปิ่นไก่นะครับผ่านในส่วนของบ้านหลวงเพ็ญนะครับมาทำโรงน้ำจะได้กลิ่น ยั่วยวนเลยนะครับยั่วยวนยั่วยวนใจ
6: เป็นเอกลักษณ์
7: เป็นเอกลักษณ์ครับ
8: ใช่ครับ
7: อันนี้ก็เป็นทำมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเหมือนกันนะครับ40กว่าปีเหมือนกัน
8: 40กว่าปี
6: คร
8: ับผมก็ช่องทางในการติดต่อนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับสำหรับไส้อั่วแม่หลวงเพ็ญบ้านถ้ำหนองน้ำนะครับเบอร์โทรก็อยู่ที่089นะครับ2624423นะครับก็ใครที่ดูทางออนไลน์นะครับถ้าทางไล่สดผ่านไปก็สามารถ
7: ติดต่อได
8: ้ก็ปิ๊กมานะครับถ้าฟังบ่ตันนะครับฟังบ่ตัน
6: เพราะว่ามีส่งทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับไส้อั่วของแม่หลวงเพ็ญเนี่ยนะคะมีส่งทางออนไลน์ด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อได้นะคะ
7: หรือติดต่อมาทางเพจของเทศบาลตำบลบ้านแป้น
6: ได้ค่ะเพราะเราก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว
8: ครับติดต่อให้เลยครับงานประชาสัมพันธ์ของเราทำงานเชิงรุกอยู่แล้วนะครับ
6: แน่นอนค่ะน้องโบค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้มีอาจจะมีผู้ทำเนี่ยน้อยลงแล้วนะคะในเขตพื้นที่บางอำเภอบางจังหวัดเนี่ยไม่ทำแล้วนะคะแต่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลมันแปนี้ยังเป็นเรียกว่ายังเป็นซิกเนเจอร์อยู
7: ่
6: นะคะของการทำกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองป้าติ๋มนะคะค่ะขอเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะท่านรองคะ
7: อันนี้ก็เป็นเจ้าเดิมนะครับเจ้าเดิมเหมือนกันในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับโดยกรรมพิธีนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคือวิธีการนำไปปรุงที่แตกต่างโดยรสชาตินะครับที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นจะส้มอมหวานนะครับโดยเฉพาะเป็นเครื่องเคียงนะบ้านเฮาก็เป็นข้าวแกมนะครับบ้านเฮาก็โดยภาคเหนือของเฮาจะเป็นลาบลู่อย่างต่างๆนะครับขาดหอมน้องมาได้นะ
6: กินคู่กันกับแหนมจีนส้มของแม่หอนเมื่อกี้ด้วย
7: สุดยอดครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรุงอาหารได้หลายอย่างเนาะเพราะว่าจะเป็นพัดบุญเส้นอะไรต่างๆนะครับมีความกรอบ
8: เครื่องยำ
7: เครื่องยำนะโดยเฉพาะ
6: องค์ประกอบเลย
7: สาวๆนุ่มๆ
8: นี่ใช่ครับคุณลุงไม่จะชอบกันนะครับ
7: ที่จะยำประเภทยำๆนะครับอร่อยนะครับ แล้วก็มีรสกลมๆนะครับโดยจะเป็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งที่ประกอบถึงมีชูรสขึ้นในอาหารเมนูนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตัวเองนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มีจำหน่ายนะครับทั่วไปและสามารถติดต่อได้อย่างที่ได้อู้กันไปตะกี้สามารถติดต่อได้ทั้งช่องทางไหน
8: ครับผมช่องทางนะครับสำหรับกระเทียมดองป้าติ๋มบ้านแป้นนะครับก็มีเบอร์โทรฝากมานะครับ0924423649นะครับสามารถติดต่อป้าติ๋มกระเทียมดองบ้านแป้นได้เลยนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากเห็นภาพนะครับพี่อ้อยครับในเพจเทศบาลตำบลบ้านแป้นเฮานะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปทำ
6: ใช่
8: ครับไปทำเป็นวอล์กเล็ก
7: ๆ
8: นะครับสกู๊ปเล็กๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยครับได้เห็นตึ้งกรรมวิธีการทำและก็การจัดหน่ายตัวนะครับสามารถไปติดตามกันได้ตัวนะครับ
6: ค่ะค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเรียกว่าสร้างอาชีพให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนะคะนั่นก็คือซาลาเปาบันเซงนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ผลิตนะคะเพื่อให้บางท่านตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะตกงานนะคะก็สามารถมารับไปจำหน่ายเป็นอาชีพส่วนได้ด้วยเป็นอาชีพหลักได้อีกด้วยนะคะซาลาเปาบันเซงค่ะท่านรองคะ
7: ครับก็จะมีเป็นช่วงอุมาสองสามที่นี่จะเป็นของกินของว่าทั้งนั้นนะครับจะเป็นของดีครับที่เขาจะอยากจะนำเสนอนะครับให้กับบรรดาท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับทราบกันนะว่าของกินของดีน้ำมันแป้นมีหลายอย่างนะครับอย่างซาลาเปานะครับที่ดังที่สุดก็คือสุพจน์ซาลาเปาแล้วก็ตังปลวงประยูนพิลาจงปลวงที่บัดขว้างนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านตัวเพิ่นผลิตนะผลิตเองนะครับอันนี้เพิ่นรับรองนะครับเนื้อบางเนื้อนักนะครับอร่อยตัวนะครับอันนี้ก็จะตั้งบ้านเซ้งหมู่เจ็ดนะครับเปิดทำมาก่อน40กว่าปีเหมือนกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นยังไงอาหารว่างหรือท่านจะนำไปตอนรับหรือเป็น
6: จัดที
7: ่เบย์เครื่องของชำร่วยอย่างต่างๆในงานพิธีงานมงคลงานอวมงคลต่างๆสามารถนำไปได้และติดต่อได้ช่องทาง
8: ติดต่อได้นะครับสำหรับสุพจน์ซาลาเปานะครับของดีขึ้นชื่อบ้านเซ็งหมู่7นะครับตำบลบ้านแป้นเฮานะครับที่เบอร์087 183 16 76นะครับหรือว่าเพจสุพจน์ซาลาเปานะครับ
6: ค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับซาลาเปาบ้านเซิงเนี่ยมีแหล่งผลิตเนี่ย2ที่แล้วนะคะท
8: ั้
6: งสุพจน์ซาลาเปาแล้วก็ของพระหลวง
7: ประย
6: ูนนะคะแล้ววันนึงในต่อวันในการผลิตเนี่ยเป็นพันลูกนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่อาจจะมารับไปจำหน่ายเนี่ยมาติดต่อได้เลยเพราะเขาทำเกินพันลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายไส
8: ้
6: นะคะมีทั้งไส้
7: หนู
6: ไส้หมู
7: ไส้หมูไส้เค็ม
6: ไส้เค็มนะคะเขาเรียกไส้เค็มภาคกลางเรียกไส้เค็มนะคะแล้วก็ยังมี
8: ไส
6: ้ถั่วดำนะคะตอนนี้ก็มีอย่างของพ่อหลวงที่อาจจะมีไส้อื่น
8: ๆ
6: เพิ่มมาด้วย
7: ไส้ครีมไส้อะไรต่างๆ
6: ใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าทานตอนช่วงเช้าเพราะว่าทานประจำทานช่วงเช้าเลยคู่กันกับกาแฟทุกเช้าเลย
8: ก็รับประกันได้นะครับว่าเปิ้นจัดจำหน่ายมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2521นะครับก็รวมประมาณ48กว่าปีมาแล้ว
6: อันนี้ต้องบอกว่าการันตีได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่
7: าม
6: าจากภาคกลางนะคะแล้วก็เคยได้ทานเรื่องของซาลาเปาเนี่ยมาหลายที่เหมือนกันนะคะแต่มาที่นี่ต้องบอกว่าหัวอร่อยจริงทานทุกเช้าเลยอ่ะกับกาแฟนี่คู่กันเลยนะคะ
8: ครับ
6: ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในส่วนของซาลาเปาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะคะนอกจากนั้นค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อโซเชียลหรือว่าสังคมออนไลน์นะคะทาง TikTok เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยมีอาชีพหรือว่านำอาชีพของตัวเองเนี่ยไปนำเสนอทาง TikTok ต่างๆเชื่อไหมคะว่าในเขตพื้นที่เราก็มีเหมือนกันที่ขึ้นชื่อเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้กำลังมาเป็นกระแสโด่งดังในเรื่องของข้าวหลามนะคะข้าวหลามบ้านเซ็งนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่าที่เราทราบมานี้ต้องใช้คำว่าว่าเขาโด่งดังทางทิกตอกนะคะเพราะว่าก็ไปติดตามแล้วโผล่มาเอ๊ะในเขตพื้นที่บ้านเรานี่น่ะนะคะก็ไปดูว่ามียอดไลค์เยอะอยู่เหมือนกัน
8: ใช่ครับ
6: แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องลองทานก่อนเพราะไปลองทานแล้วอร่อยจริงค่ะ
8: อร่อยจริงคร
6: ับ ยังไงคะท่านลองได้ลองบ้างหรือยังคะ
7: เรียบร้อยแล้วครับคืออร่อยมากๆเลยมีหลายคือประวัติไส้เนาะไส้ในของข้าวหลามก็มีหลายอย่างนะครับถ้าได้ก็ติดตามเพจมีเบอร์โทรไว้มีก่อ
8: ก็จะมีในส่วนของ TikTok
7: อ๋อ TikTok นะส่วน TikTok ที่ตามได้นะครับประเภทของ TikTok เน
6: า
7: ะ
6: คือข้าวหลามนี้ต้องบอกว่าควรจะต้องทานแบบช่วงที
7: ่หนักท้องหน่อย
6: อาจจะมื้อที่ต้องการความหนักท้องนิดนึงและที่สำคัญก็คือมีหลายไส้ด้วยนะคะมีทั้งกะทินะคะถั่วงาเผือกแล้วก็มะพร้าวนี่ต้องบอกว่าบางที่เนี่ยจะมีแค่กะทิใช่ไหมคะอันนี้เขานำมาประยุกต์ค่ะนำมา
7: อะแดป
6: ออกไปว่าจะมีรสชาติไหนได้อีกนะคะ
8: ก็เป็นเมนูที่เฮานะครับเพิ่งไปสืบเสาะมาแล้วเห็นนะครับว่าดีใจอยากมานำเสนอในรายการนะครับในวันนี้นะคร
7: ับ บางทีอาจที่จะมาได้เป็นอาหารเฮาบอกมีเวลาที่เป็นอาหารเฉพาะมื้อเนา
6: ะ
7: สามารถที่จะรองท้องได้นะครับเดินทางกันอย่างการสะดวก
6: โอ้แน่นอนเลยค่ะเรื่องของเดินทางนี่อยู่บนรถนี่ก็สบายเลยนะคะ
7: ลูกหลานตาเต้าก็อิ่มไปตัวเดินทางต่อได้นะครับฝากไปตัวนะครับ
6: ก็มีช่องทางในการติดต่อนะคะก็คือลองเข้าไปที่ TikTok นะคะเสิร์ชว่า
7: เ
6: ข้าหลังบ้านเซ็งน่าจะขึ้นนะคะน่าจะขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีผู้ติดตามเยอะอยู
7: ่
6: ค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะท่านรองคะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทางเป็นเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของทางภาคเหนือด้วยแล้วที่สำคัญก็เป็นอัตลักษณ์ของเทศบาลตำบลบ้านแปนด้วยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากพัดใบตาลค่ะ
7: คือพัดใบตาลนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบรรลุบรรทุ่งหมู่8ตำบลหนองหนามนะครับตอนนี้เป็นสินค้าโอท็อปไปแล้วนะครับที่จำหน่ายกันทั่วประเทศและที่เป็นนิยมกันก็คือทางสงนะครับแล้วก็ทำพิธีต่างๆที่เพิ่นนำไปใช้นะครับโดยเฮาได้นำความคิดนะครับที่ไปสอบถามแล้วนำเสนอนะครับเพิ่นนำเสนอต่อมาคือมีแนวความคิดจากที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับได้นำใบพัดเนาะใบพัดที่เพิ่นได้โบกวีนะครับเพิ่นจะติดตามตัวตลอดคือเพิ่นจะคิดทั้งสองก็คือเวลาเพิ่นจะฮื้อศีลฮื้อพรนะครับคือกับญาติโยมนะครับเพิ่นก็จะมีพัดใบตาลไม่ลานนะครับและตอนนี้เปิ้นก็ได้มาทำเป็นอย่างตาลปัดแล้วก็ทำเป็นของชำร่วยนิดน้อยๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะนำไปเป็นของที่ระลึกต่างๆนะครับโดยเฉพาะคือเปิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคงที่จะมีที่เดียวนะครับที่เราทำในภาคเหนือของเราแล้วก็เราได้นำคือในส่วนของ พิพิธภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนาะที่บ่อฮื้อได้ค้างที่เฮาได้ปลูกนะครับใบ
9: ตาล
7: ตามต้นตาลที่ตามท้องไร่ท้องนาของเฮานะครับได้มาทำอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์และได้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดลำพูนด้วยนะครับคงจะมีที่เดียวตอนนี้ทางสงฆ์นะครับเปิดก่อได้ทำในส่วนของเครื่องประกอบสมณศักดิ์ต่างๆนะครับเนี่ยครับเปิดก่อจะมีประกอบเวลาปิ้งมีกินปีตาในยังนะครับเปิดก่อจะได้นำใบพัดนะครับอันน้อยอันใหญ่ต่างๆที่จะไปถวายสงฆ์และด้วยความเชื่อของคนพังเดิมของเราคือพัดนั่นนะครับ
9: ค
7: ือคำว่าพัดเนี่ยคือเขาพัดสิ่งที่บดีออกจากตัวเขาเนาะนะครับคือพัดสิ่งบดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นกุศโลบายก็คือเวลาเขาอยู่กับลูกเต้าของหลานนะครับคือพัดไอแมงไออย่างต่างๆที่เป็นสิ่งที่อะไรต่างๆนี่เป็นกุศโลบายมาตัวหันนะครับอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของน้องแหนมของนี้ของมันแป้นเฮานะครับ
9: อ
7: ีกแฮมอย่างหนึ่งก
9: ็
7: ฝากตัวได้เป็นสินค้าโอท็อปนะครับที
9: ่
7: ดงดังนะครับท่านสามารถติดตามได้ที่ภาพยนตร์เรื่องอัตมาฟ้าผ่า
6: ที่คุณโอ๊ตปาโมด
7: ใช่ได้นะครับได้นำพัดใบตาลของเฮาได้ครับได้ไปประกอบ
9: เป็นองค์ประกอบในชาติ
7: ครับผมที่ตามได้นะครับ
8: ครับผมก็ช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับในยุคนี้นะครับเปิ้นจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับพี่อ้อยครับก็จะมีตึ้งเพจนะครับเพจชื่อว่าพัดใบตาลโบราณเมืองฮาริพุนชัยนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับ0841745899นะครับใครที่มีความประสงค์ยังท่านรองดุลอู้ออกมานะครับในการประกอบพิธีอะไรต่างๆนะครับหรือว่าของฝากของที่ระลึกก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับยังตีได้อู้มาข้างต้น
6: ต้องบอกว่าเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีแค่หนึ่งเดียวนะ
8: ค
6: ะในแต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเพราะฉะนั้นท่านไปติดตามชมได้ว่างานแฮนด์เมดเนี่ยจะเป็นงานที่ละเอียดและสวยงามนะคะ
7: ครับไม่ว่าติดตามทางเพจของเทศบาลมันเป็นเฮา
6: ได้ค่ะได้หมดเลย
8: เฮาก็ยินดีเป็นซีกลางเหมือนกันนะครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเฮานั่นนะครับได้มีการออกสู่ตลาดและเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับ
6: เพราะว่าพี่น้องประชาชนอยู่ได้ด้วยรายได้เราก็ดีใจนะครับเพราะเราก็เป็นผู้รับใช้ประชาชนอยู่นะคะ
7: ในการสนับสนุนนะครับแล้วก็ที่ดีอย่างยิ่งก็คือท่านนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลตำบลบ้านแป้นของเฮาท่านพันธุ์ทศศักดิ์ที่วิทยาพลังกลนะครับเปิดก่อนเล็งเห็นความสำคัญนะครับส่งเสริมอาชีพคือกับทุกๆอาชีพที่อยู่ในของรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับ
6: ค่ะและอีกหนึ่งอย่างค่ะท่านรองคะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเทศบาลตำบลบ้านแป้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเข้ามาในเขตพื้นที่เนี่ยแทบจะทุกหมู่บ้านเลยที่มีการ
7: ผลิต
6: อิฐบล็อกนะคะคำว่าท่านจะสร้างบ้านอาคารที่จอดรถนะคะห้องน้ำมาที่นี่เลยค่ะ
7: กับบ้านแป้นเรา
6: แน่นอนค่ะและที่สำคัญ
7: น
6: เป็นแหล่งผลิตเพราะฉะนั้นจะได้ในราคาส่งเอารถมารับได้เลย
7: ได้เลย
6: นะคะไปซื้อที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะคะตามโรงงานต่าง
7: ๆอาจจะ10ก้อนนะครับ20ก้อนน้อยๆที่มันจะไปเสริมเองนะครับ สามารถนำรถมามีโรงงานนะครับทุกๆเกือบหมู่บ้านนะครับสามารถที่จะได้ความสะดวกสบายแล้วก็ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับในส่วนของเทศบาลบ้านแป้นก็พร้อมนะครับพร้อมในส่วนนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนพ่อง
8: ก็สามารถติดต่อได้นะครับแต่ยังก่อนอื่นจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบอีกก่อนนะครับว่าในผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บล็อกนะครับมีหลายเจ้าครับพี่อ้อยครับในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับแต่ว่าที่เราไปซื้อเสาะมานะครับที่เราไปทำรีเสิร์ชนะครับไปทายวอล์กนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เพจเทศบาลตำบลบ้านแป้นเหมือนกันนะครับขอฝากติดตามตัวนะครับก็มีของทางคุณจุฑาภรณ์นะครับวัสดุก่อสร้างบันขว้าง
7: นะครับ
8: ก็เบอร์โทรครับ0860913620นะครับสามารถติดต่อได้นะครับแต่ว่าในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้งนะครับมีหลายเจ้าม
6: ีหลายเจ้านะคะมีหลายเจ้า
8: ไปเอลพอกันก็ได
6: ้
8: มาไหว้พระแล้วก
6: ็ไปเที่ยวต่อถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะค่ะก็แน่นอนค่ะก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของอาชีพด้วยนะคะค่ะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในพื้นที่ของเรามีอะไรบ้าง
7: ครับผมมีเฉพาะมีอีบ็อกซ์อย่างเดียวเนาะมีบ็อกซ์ช่องลมบ็อกซ์อย่างต่างๆนะครับหลากหลายนะครับในการที่เปิดออกแบบนะครับสามารถติดตามตามเพจของเทศบาลบ้านแป้นได้เหมือนเดิม
8: ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะผลิตคอนเทนต์ที่ ส่งเสริมอาชีพต่อไปนะครับ
6: ค่ะค่ะและนอกจากนั้นค่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลบ้านแป้นเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์จากผู้พิการค่ะ
7: ครับ
6: จริงๆวันนี้เรามีมาด้วยนะคะเดี๋ยวต้องขออภัยไม่ได้นำมาเข้าฉากด้วย
7: ค่
6: ะค่ะก็เป็นเรื่องของยาดมสมุนไพรค่ะท่านรองคะ
7: ครับผม
6: ครับ
7: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้พิการนะครับของชมรมผู้พิการของเทศบาลตำบลบ้านแป้นโดยการสนับสนุนของกองสวัสดิการนะครับของเทศบาลตำบลบ้านแป้นและการสนับสนุนของท่านนายกนะครับที่คือความสำคัญกับผู้พิการนะครับคือสังคมเฮานั้นมันต้องเท่าเทียมกันนะครับคือเฮาจะบ่าด้อยค่าในส่วนของผู้พิการเนี่ยต่างๆตอนนี้ในการส่งเสริมนะครับแล้วก็คือมีอาชีพมีรายได้ที่เพื่อจะอยู่มีความภาคภูมิสร้างความภาคภูมิใจในตัวของเพื่อนนะครับในเทศบาลตำบลบ้านแป้นก็ได้เล็งหาในจุดนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เขาเกินกันมาตั้งแต่แรกคือตอนนี้ทางจังหวัดลำพูนเขาก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเข้ามาแรกที่ตามมาตัวเองคือความพิการต่างๆที่จะติดตามมานะครับตอนนี้เขาก็เล็งหาในส่วนนี้วันนี้เรามีพิพันธ์ตัวที่จะเป็นที่ระลึกไว้ครับคือทางสสวทนะครับที่ได้ให้โอกาสทางเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้มานำเสนอในส่วนของเรื่องต่างๆในเทศบาลบ้านแป้นวันนี้นะครับ
6: นอกจากนั้นนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกได้ด้วยนะคะ
7: ได้ด้วย
6: เพราะว่าชื่อดีมากนะคะก
7: ็
6: คือยาดมปันสุข
7: ปันสุขครับ
6: นะคะยาดมปันสุขนะคะแปลว่าเราแบ่งปันในเรื่องของความสุขให้กับผู้อื่นด้วย
7: สุภาโยนะครับหรือคนที่เราเคารพนับถือสามารถจะเพราะว่าต้องได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นยาดมที
6: ่ชื่นใจ
7: ชื่นใจนะครับ
6: ก็ฝากไว้ด้วยนะคะติดตามได้ค่ะเรามีทั้งเพจนะคะค่ะหรือจะโทรเข้ามาติดต่อทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ได
7: ้
6: นะคะ
7: ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น
6: ใช่ค่ะเพราะว่าพอมัดก็ดูแลอยู
7: ่พอมาสีนะครับเดี๋ยวดูแลอยู
8: ่สามารถติดต่อได้นะครับที่กองสวัสดิการสังคมนะครับหรือว่าโทรตีเบอร์ตรงของเทศบาลตำบลบ้านแป้นเฮาก็ได้เลยนะครับเบอร์โทร0535736641ครับโทรเข้ามาครับ
7: ครับอย่างน้อยที่สุดก็ได้ส่งเสริมนะครับอาชีพคือกับผู้พิการเนาะและการเป็นกำลังใจคือกับผู้พิการนะครับ
6: ผมแล้วก็ได้ความสุขจากการแบ่งปันยาดมปันสุขด้วยนะคะค่ะจริงๆแล้วยังมีมากมายนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ร้านค้าต่างๆนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะก็มีมากกว่านี้นะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่ว่าด้วยเรื่องของเวลานะคะเราก
7: ็
6: ต้องขออนุญาตนำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทราบโดยเท่านี้นะคะแต่ว่ายังมีอื่นๆอีกนะคะแต่แล้วก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นข้อมูลในการท่องเที่ยวด้วย บางคนสายช็อปสายชิม
8: มีหลายสายคร
6: ับ หลายสายเลยนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นข้อมูลท่านอาจจะมาเที่ยวไหว้พระเก้าวัดมาที่นี่ก็มาถ่ายทำคอนเทนต์ได้อีกนะคะลงติ๊กต็อกไปอีกค่ะก็ฝากไว้ด้วย
7: ยินดีต้อนรับนะครับ
8: ก็ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นเรานะครับย่อยครับเขาก็เป็นทางผ่านตีไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับท่านรองครับไม่ว่าจะเป็นตึ้งอำเภอลี่นะครับหรือว่าอำเภอต่างๆที่ต้องผ่านในเขตเทศบาลเฮาก็แวะแอลได้นะครับ
7: จากตัวเมืองลำพูนมาถึงบ้านแป้นเฮาก็บักไก่นะครับ10กว่ากิโลหนทางอย่างต่างๆก็สะดวกสบายนะครับ
6: ใช่ค่ะทีนี้เรามาถึงในเรื่องของการสนับสนุนในภาคอื่นบ้างนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาชีพสินค้าต่างๆแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ท่านพันตำรวจโททรงศักดิ์ทิพยพราผลกุลนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นเนี่ยให้ความสนใจนะคะที่จะสนับสนุนให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆนะคะในเขตพื้นที่เราค่ะค่ะก็จะมีชมรมอนุรักษ์ฟ้อนเทศบาลตำบลบ้านแป้นค่ะ
8: ค่
6: ะตลอดครับมีสมาชิกก็โดยประมาณนะคะเกือบ50คนนะคะ
7: ครับอันนี้ก็เป็นการอนุรักษ์นะครับแล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีตุ่ยนะครับในการฟ้อนนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองเจ้าแม่นะครับเราประเพณีต่างๆที่เราได้รับแล้วก็สืบกันมานะครับเป็นอัตลักษณ์คือการฟ้อนกันลำนะครับโดยชุมชนทุกๆชุมชนทุกๆหมู่บ้านนะครับคนเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับก็จะมารวมตัวกันนะครับก็จะมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนฟ้อนบุพผามาลัยตอนนี้มีแอบอย่างนึงคือฟ้อนวีคือใบพัดใบตาลเวลานะครับ
6: ค
7: ือโดยการนำคอมเมครูต่างๆที่เพิ่นได้มารวมตัวกันนะครับทุกๆเย็น ทุกๆอันนี้เพื่อก็จะมารวมตัวกันในการซ้อมในการออกกำลังกายตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนในการมีคุณค่าในด้านจิตใจแล้วก็ออกกำลังกายได้ตัวตัวนะครับอันนี้ก็ด้วยความเร่งขันของท่านนายกนะซึมตรีนะครับก็ได้สนับสนุนและก็หันดีตัวครับในส่วนของครับท่านอย่างที่เขาอู้กันนะครับเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะด้านนี้ก็ตั้งไม่ยิงนะครับปกติมีการฟ้อนกันรำนะครับได้นำร่องนะครับ
6: ต้องบอกว่าการฟ้อนเนี่ยเป็นการสืบสานในเรื่องของวัฒนธรรม
7: ครับ
6: นะคะเพราะว่าในแต่ละภาคหรือแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะของทางบ้านแป้นเราก็มีเอกลักษณ์ของเรานะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของการแต่งกายผ้าสิ้นต่าง
7: ๆ
6: นะคะก็มีความสวยงามนะคะต้องบอกว่าท่วงท่าต่างๆครูเบสขออนุญาตแนะนำครูเบสนิดนึงค่ะครูเบสก็จะเป็นคนที่เรื่องของการฝึกซ้อมท่ารำต่างๆนะคะ
7: ออกแบบท่ารำ
6: และเราเนี่ยสามารถที่จะนำกิจกรรมแบบนี้นะคะไปต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
9: ใช่คร
6: ับ นะคะหรือว่าไปโชว์ตามงานต่างๆได้ด้วย
7: เพราะว่าจะเป็นงานที่ทางจังหวัดงานจังหวัดที่จัดขึ้นนะครับ งานบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็คืองานสงน้ำพระธาตุแปดเปงของเฮานะครับก็มีจังฟ้อนนะครับแต่ละที่นะครับที่ไปรำถวายวันนั้นก็เป็นที่ตระการตาอย่างยิ่งให้กับพี่น้องทั่วไปได้รับทราบถึงว่าการฟ้อนการรำของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นเอกลักษณ์บางทีนะครับด้วยสีสันของเสื้อผ้าที่จะแตกต่างกันไปนะครับแต่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่เราได้นำมาด้วยส่วนของเอกลักษณ์ที่อาจจะเป็นเจ้ายองนะครับที่อะไรต่างๆที่มารวมกันที่ยูนจังหวัดลำพูนนะครับสีสันอาจแตกต่างแต่ในจุดยืนเป็นอันเดียวกันหมดนะครับที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็เป็นพระพิธีต่างๆที่เราได้กระทำกันมาได้เป็นอัตลักษณ์ของลำพูนเราโดยเฉพาะที่สมบัติบุญบ้านแป้นนะครับก็นั่นคือความอนุรักษ์และสันพนุนนะครับในจุดนี้นะครับ
6: ไม่ใช่มีแต่ผู้สูงอายุนะคะที่ไปรำไปฟ้อนนะคะก็มีคนรุ่นใหม่ด้วยม
7: ี
6: นะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของท่วงท่าทำนองที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ไปชมอยากให้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะเพราะก็ยังมีที่เทศบาลตำบลบ้านแป้นนะคะ
9: ค
6: ่ะนอกเหนือจากในเรื่องของการฟ้อนแล้วค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเทนกำลังมาในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการเต้นต่างๆนะคะล่าสุดก็ที่โด่งดังมากๆทางกรุงเทพก็จะมีที
9: ่
6: สวนลุมนะคะทางจังหวัดลำพูนของเราก็มี
9: ที่ศาลาจังหวัดเก่า
6: ใช่ครับ
7: จากที่ตะจันยอนจะจ้าฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับตอนนี้จังหวะเร็วขึ้นมานะครับที่จะมาพัฒนาจากที่เฮาตะกี้นะครับมาออกไปกำลังกายเป็นลายแดนลายลำบาสลบอย่างต่างๆนะครับโดยใช้จังหวะท่วงทีของแบบเก่าเนาะแล้วก็มาทำกันใหม่ได
6: ้
7: คือเยาวชนรุ่นนี้นะครับออกกำลังกายตอนนี้ที่จะบ้านแป้นเขามี
9: ต้องมี
7: นะครับ
6: เขาบอกว่ามารีมิกเอามารีมิกใหม่นะคะเพราะว่ามีลำวงย้อนยุคด้วยนะคะ
7: ใช่ทุกหมู่บ้าน
6: ต้องบอกว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมในเรื่องของทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตเพราะว่าการได้ไปออกกำลังกายร่วมกันเนี่ยนะคะมีการมีปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยมีความสนุกสนาน
7: นะครับ
6: ก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีค่ะเขาบอกว่านำพามาซึ่งสุขภาพกายดีสำหรับผู้ที่ไปออกกำลังกายแล้วอาจจะได้พบปะพูดคุยหรือมีเสียงหัวเราะ
7: ครับโดยเฉพาะช่วงนี้จังหวัดลำพูนเฮาก็เริ่มที่จะอันนี้เข้ามาหำละเนาะเรื่องที่มีปัญหาชีวิตนะครับในการผูกคอตายอย่างต่างๆตอนนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแล้วก็โดยหน่วยงานนะครับเปิดก่อเล่งหันคนสำคัญนี้นะครับเรื่องความสำคัญว่าเฮาจะต้องเนี่ยจะได้อะจังหวัดลำพูนเฮาที่แชมป์ที่เขาบอยากเป็นแชมป์อันนะครับนะแชมป์บอยากที่เขาเป็นแชมป์คือเขามาช่วยกันนี้นะครับว่าได้ออกกำลังกายได้มานาทนาการกันนะครับบางทีเขาอยู่บ้านนะครับที่มีความเครียดความอย่างต่างๆแต่ช่วงเย็นนะครับเอาเสร็จภารกิจประการเอามาเต้นรำได้อู้ได้ประสานกันนะครับได้ประสานกันได้คลี่คลายหลายอย่างนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้เล็งหันแล้วก็ส่งเสริมเนาะในจุดนี้ครับ
6: ก็อยากจะเชิญชวนมาบางทีบางท่านอาจจะมาถ้าเกิดเข้ามาในเมือง นะคะหรือมาที่ศาลากลางหลังเก่าเนี่ยบางทีบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะคะก็ไปที่เทศบาลตำบลบ้านแป้นนะคะ
8: หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับไปได้เลย
6: คร
8: ับ ก็เริ่มตั้งแต่ 5:00 นนะครับเผื่อ 5:00 น 5แดดรับเปิ่นก็เริ่มกันเลยนะครับก็ไปกันได้นะครับเพราะว่าเทศบาลตำบลบ้านแป้นเฮาก็เป็นเทศบาลหนึ่งนะครับที่ก้าวทันตามสมัยนะครับพี่อ้อยครับอย่างที่เป็นโด่งดังหรือว่าอย่างที่เฮาทำแล้วได้ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเฮาทำอยู่แล้วนะครับลำพูนบ่ลังพัง
7: ครับไม่ลังพังครับ
6: ค่ะเพราะว่านอกเหนือจากที่จะรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆออกกำลังกายกันเนี่ยนะคะยังสามารถนำไปแสดงโชว์ได้อีกนะคะในงานต่างๆนะคะก็สามารถที่จะประสานมาได้ด้วยเพราะว่าเราก็จะมีกลุ่มก้อนที
8: ่
6: ไปแสดงโชว์ได้ด้วยนะคะ
7: สามารถติดต่อได้เนาะที่เทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับเพราะว่าเวลามีการมีงานที่เขาจะไปเปิดงานเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยนะครับที่จะไปประกอบให้งานนั้นมีความสมบูรณ์นะครับอย่างนี้ก็เรียนเชิญได้นะครับติดต่อได้
6: ความพ้องเพียงความสวยงามในการเต้นเนี่ยนะคะมันจะทำให้แบบบางคนสร้างแรงจูงใจค่ะในการที่อยากจะหันกลับมารักสุขภาพเพราะทุกวันนี้เขาบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายค่ะ
7: ถูกต้อง
6: อยากได้ต้องออกกำลังกาย
7: นะคะสุขภาพจิตด้วยนะครับ
8: ครับ
6: ค่ะก็หรือบางท่านอาจจะไม่ถนัดนะคะบอกโอ้เต้นหรือลำนี่ไม่ถนัดเลย
8: ครับ
6: ยังมีข้างหลังค่ะ
8: ทางที่ครับผมเรามีส่วนสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งจะมาเดินนะครับหรือว่าจะมาวิ่งมาเล่นฟุตบอลแบดมินตันเฮาก็มีนะครับเฮามีสนามนะครับที่กว้างขวางที่รองรับเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวนะครับท่านรองครับย้อนครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่จะมาพักผ่อนย้อนใจเหนื่อยจากการทำงานนะครับก็สามารถมาเดินมาวิ่งหรือว่ามาเลือกกิจกรรมตีตัวเองถนัดได้เลยนะครับอ
6: ีกหนึ่งสนามคือสนามเปตอง
8: สนามเปตองด้วยนะครับ
6: นะคะเผื่อท่านใดอาจจะชอบแนวนี
8: ้เป็นกีฬาที่นิยมในผู้สูงอายุตัว
7: ตอนนี้ก็มีฟุตบอลนะครับ
6: ฟุตบอลอีก
7: ผู้สูงอายุเฮาตอนนี้นะครับคือบางสิ่งอาจจะไปวิ่งนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เฮาสภาพตัวเนา
6: ะ
7: นะครับเฮาจะไปวิ่งก็คงที่จะบาคือบ่เปิงบ่เหมาะสมนะครับตอนนี้มีกีฬาฟุตบอลนะครับของชมรมฟุตบอลของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะครับมีการแข่งขันกันมีการสอบกันด้วยมีสนามด้วยนะครับ
6: สนามอยู่ตรงไหนครับ
7: ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหนามนะครับเป็นโรงเรียนที่เพิ่นได้ยุดการเรียนการสอน
8: ก็บ่ไกลกัน
7: บ่ไกลกัน
6: นิดเดียว
7: นะครับทุกเย็นนะครับผู้สูงอายุไปลงตัวนะครับลงตัวกันที่นั่นเล่นฟุตบอล
6: ต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านนึกไม่ออกว่าฟุตบอลคืออะไรนะคะให้อนุมานไว้คล้ายๆกอล์ฟคล้ายๆตีกอล์ฟเพียงแต่ลูกกอล์ฟเนี่ยมันจะมีความเบากว่าแล้วก็มีความแรงใช้แรงในการตีค่อนข้างไกลแต่สำหรับฟุตบอลเนี่ยเราจะเป็นลูกที่ผลิตจาก
7: ไม
6: ้นะคะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีจุดมาร์กเพื่อให้เหมือนเข้าโกใช่ไหมคะเข้าประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สร้างความสนุกสนานสร้างความบันเทิงให้กับหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับไม่ใช่แค่แต่ผู้สูงอายุนะคะจะเป็นคนหนุ่มคนสาว
7: ท
6: ุกวัยนะคะก็สามารถเล่นได
7: ้
6: นะคะก็ต้องลองไปตีค่ะแล้วจะรู้ว่าโอ้มันสนุกจริงนะคะค่ะก็เพลิดเพลินนะคะอย่างที่บอกสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีด้วย
7: ครับใช่โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นะครับก็จะมีกีฬาที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับเทศบาลบ้านแป้นก็เล็งเห็นความสำคัญกับผู้สูงอายุแล้วกับผู้ที่เฮาอยู่ในมันจะมีความลำพังในครอบครัวนะครับตอนเย็นมาก็จะมารวมตัวกันนะครับเพื่อจะมาเล่นกันนันทนาการอู้กันในเรื่องต่างๆของสภาพบ้านสภาพเมืองอย่างต่างๆนะครับก็โดยที่เขาจะได้มีสุขภาพกายแล้วก็

0: ประมาณนั้น
1: ครับผมก็มาตีสวนน้ำละปูนได้นะครับถ้าไผตีมาบะทุปักมุดตีเทศบาลตำบลบ้านแป้นครับ
2: มาถูกแน่นอน
1: เลยมาทำหน่อยมาถูกแน่นอนครับกิจกรรมนะครับแล้วก็แอคทิวิตี้นะฮะมีอย่างของครับพี่อ้อยครับ
2: โอ้มีทั้งปาร์ตี้โฟมนะคะม
0: ี
2: สไลเดอร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือถ้าท่านไม่มีชุด
1: มาเช่าได้ตัวแฮม
2: นะคะ
0: โดยเฉพาะ
2: มาได้เลย
0: ครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วนักเรียนที่หยุดการเรียนนะครับผู้ปกครองก็ได้ว่างสามารถที่จะนำเด็กๆนะครับมาฝึกหัดในการที่จะว่ายน้ำอะไรต่างๆแล้วก็จะมีคือสถานที่คือผู้ปกครองตัวนะครับ
2: เขาบอกจอน
0: เขาบอกจอนเขาบอกจอน
1: แล้วก็ใกล้วันหยุดยาวตัวนะครับพี่อ้อยครับช่วงนี้เหมาะขนาดนะครับ
2: เหมาะมากๆที่จะให้เด็กๆหนูๆน้องๆของเราได้ฝึกว่ายน้ำ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าพอช่วงปิดเทอมทีไรเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องของ
0: เ
2: ด็ก
0: จมน้ำ
2: เป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นให้เขาได
0: ้
2: ฝึกทักษะการเอาตัวรอดนะคะก็ถือว่าดีมาก
0: ๆ
2: เพราะถ้ารุ่นนี้เราฝึกไม่ได้นะคะตลอดเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะคะ
0: ก็เป็นสถานที
2: ่ก็ต้องใช้ห่วงยางอย่างเด
0: ีย
2: ว
0: สถานที่แห่งหนึ่งสถานที่ที่สามารถเรียนรู้แล้วก็เป็นนัฒนการตัวเนาะที่เทศบาลมันเป็นจะนำเสนอนะครับท่านใดที่มีความสนใจก็ใกล้ในเวียงตัวบางทีอาจจะลบในส่วนของพลุกพล่านของผู้คนเนาะมาทางเทศบาลบ้านแป้นก็มีสถานที่รองรับในนาทานการในสิ่งนี้ตัวนะคร
1: ับผมก็ฝากกันตัวนะครับสำหรับสวนน้ำละปูนนะครับมีติ้งอาหารเครื่องดื่มนะครับขนมไอติมเยอะแยะมากมายนะครับเหมาะขนาดกับการตีใจเวลากับครอบครัวนะครับสมัยใหม่นะครับมีห้องแอร์ตัวนะครับแล้วก็มีที่นั่งเอาดอตัวโซนนอกนะครับผมมีชุดให้เจ้าอย่างที่พี่อ้อยบอกตัวนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มปุ้นเลยนะครับ
2: ก็สนับสนุนเรื่องของการเป็นแฟมิลี่นะคะเวลาไปไหนเลย
0: ครอบครัว
2: ก็เล่นบางทีเล่นน้ำเสร็จแล้วช่วงอาจจะไปเรียกว่าไปไหว้พระเก้าวัดก่อนเสร็จแล้วช่วงไหว้เสร็จแล้วนะคะประมาณช่วงเที่ยงหิวข้าวแล้วอาจจะมาทานที่นี่หรือทานในเขตพื้นที่ของเราก็ได้ก็มี
0: ร้านอาหารอร่อยๆ
2: มีข้าวซอยนะคะ
0: ข้าวซอยด้วย
2: ข้าวซอยของเราก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะคะข้าวซอยมีใช้คำว่าตอนนี้ต้องบอกมีทั่วประเทศนะคะแต่ถ้ารสชาติที่อร่อยเราก็แนะนำของเราเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปลองทานมาแล้วแล้วก็อร่อยเหมือนกันข้าวซอยแป้น
0: ๆมีร้านข้าวซอยของท้องเหนือตัว
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่ผสมผสานอยู่ในฮั่น
2: เขาบอกว่าของบางอย่างมีทุกที่แต่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่
2: ค่ะเพราะอยู่ที่อัตลักษณ์ความใส่ใจรสชาติใช่ค่ะ
0: ผม
2: แต่ก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะมาไหว้พระเสร็จปุ๊บทานอาหารนะคะ
1: ครับ
2: หรือเสร็จแล้วอาจจะมาสวนน้ำวันหนึ่งนี้ใช้เวลาที่ในเขตเทศบาลตำบลแป้น
1: ได้เลย
0: คุ้มค่า
1: เลย
0: นะครับ
2: แล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลด้วย
0: ใช่สะดวกสบายตัว
2: ใช่ครับก็มีรถก็จอด
0: ครับรถก็ไม่ได้พลุกพล่านเนาะ
2: ใช่
0: เขาจากอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าเขาจากตัวเมืองไปก็สิบกว่ากิโล
2: ใช่ครับ
0: แปดถึงสิบกิโล
2: ใช่ครับเรียกว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดลำพูนนี่อาจจะไหว้พระธาตุนริพุนชัยเสร็จปุ๊บไหว้เจ้าแม่เสร็จปุ๊บขับรถตรงมาหาเราเลยค่ะประมาณ 8-9 กิโลเมตรโดยประมาณนะคะไหว้พระ9วัดครบวงจรเสร็จปุ๊บไปเที่ยวสวนน้ำทานอาหารต่อแม่อะไรจะดีขนาดนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรานำมาเสนอนะคะภายใต้ของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะคะค่ะก็พวกเรามาในนามของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะคะซึ่งวันนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นนะคะท่านพันตำรวจโททรงศักดิ์ทิพยพลาผลกุลเนี่ยท่านติดภารกิจนะคะก็มอบหมายให้เรามานำเสนอแทน
0: ค่
2: ะช่วงท้ายๆแบบนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลบ้านแป้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประพัฒน์ผู้เจริญนะคะท่านประธาน
0: สันน
2: ิบาตของเทศบาลจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็ท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนด้วยนะคะ
0: เทศบาลเมือง
2: ค่ะเทศบาลเมืองลำพูนด้วยก็ได้เปิดโอกาสนะคะให้กับพวกเราชาวท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของบ้านแป้นนะคะได้มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทางสวทด้วยนะคะ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะคะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะค่ะก็หากมีสิ่งหนึ่งประการใดนะคะที่เราอาจจะนำเสนอขาดตกบกพร่องไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยแต่หวังว่านะคะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกท่านในเรื่องของข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลให้กับ ทุกท่านไปนำเสนอทำคอนเทนต์ต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยมีคอนเทนต์จากการไปเที่ยวแล้วก็มีรายได้กลับมาด้วยนะคะก็ไม่ได้

0: ก็ไม่แน่นะคะก็อาจจะเป็นไปได
1: ้โดยนักชิมนักช็อปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะมีหลายสายนะคะที่อาจจะไปนำเสนอนะคะอย่างที่นุ่มบูบอกนะคะสายชิม
2: สายช็อป
1: ช็อป
2: สายทำบุญ
1: ทำบุญ
2: ครับผมสายมู
1: สายมู
2: อันนี้มันเจ้าทันใจได้
0: อันนี้สายมูต้องมานะคะสองวัดที่บอกไปนะคะสายมูต้องมานะคะ
1: ค
0: ่ะวันนี้นะคะเราสามคนนะคะก็คงจะต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสเทศบาลตำบลแม่แป้นได้มานำเสนอในข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆนะคะให้กับทุกท่านวันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป

0: จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz มองไปนอกห้องส่งมีเริ่มมีแดดนะคะแต่ว่าแดดสียังไม่สวยคำว่าแดดสีสวยของดิฉันคือแดดจัดเลยอย่างนั้นเขาเรียกแดดสีสวยถ้าแบบนั้นนะถ้าแบบนี้ฝนมีโอกาสที่จะตกลงมาได้ไม่ตอนนี้ก็ตอนนั้นนะก็ทิ้งช่วงลงมาก็ทิ้งลงมาเป็นช่วงๆนะคะแล้วแต่ช่วงไหนนะคะมาเช้านี้ก็ทิ้งมาช่วงแล้วช่วงเช้าเดี๋ยวหลังเที่ยงบ่ายๆเย็นๆก็น่าจะลงมาอีกช่วงนึงนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกฝนทิ้งช่วงคือลงมาเป็นช่วงๆนะคะเมื่อวานนี้มีคนถามถึงเรื่องราวของถนนดนตรีนะคะงวดนี้ชื่อเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะเขียวคาราบาวและนะเผือกคนด่านเกวียนศุกร์ที่29พฤษภาคมศุกร์นี้ในห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง18นาฬิการับบัตรฟรีดูฟรีนั่งฟรีเดินฟรีอย่าลืมมากันนะคะตอนนี้ไปคุยเรื่องอีโบลาตอนนี้ใครๆกำลังพูดแต่เรื่องอีโบลาพาไปคุยกับแพทย์หญิงจริยาแสงสัจจาหนึ่งในคณะกรรมการดูแลรักษาพยาบาลโควิด-19กระทรวงสาธารณสุขไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณณัฐา
2: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะ
3: ค่ะค่ะค
2: ่ะไม่คุยกับอาจารย์หมอไม่ได้อะต้องคุยกับอาจารย์หมอเลยเรื่องนี
3: ้ค่ะค่ะยินดีค่ะ
2: บอกเด็กเด็กบอกอาจารย์เพิ่งคุยกับอาจารย์หมอจริยาไปเองนะบอกเชิญแล้วเชิญแล้วเด็กเขาเก่งใจไงเด็กเขาเก่งใจ
3: บอกเชิญประชุมอยู่ที่อยุธยา
2: อ้าวเหรอคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะไม่มีปัญหา
2: อ๋อได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วเพราะ WHO ออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์หมอ
3: ก็คือจริงๆอีโบลาเนี่ยก็เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มันอุบัติ

0: นานแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในอูกันดาแล้วก็คองโกเนี่ยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นสายพันธุ์ต่างจากที่มันระบาดเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายปีก่อนคุณนัทจำได้ไหมตอนนั้นน่ะระบาดใหญ่นะแอฟริกาตะวันตกนะคะเป็นสายพันธุ์แซอีใช่แต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วถามว่าตัวเนี้ยใหม่มากไหมไม่เพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยไอ้ที่คองโกเนี่ยนะ
1: คะ
0: เมื่อปี2007
1: ค
0: ือ19ปีที่แล้วแล้วก็ครั้งเนี้ยเป็นการระบาดเป็นครั้งที่3ของสายพันธุ์นี้แต่สิ่งที่มันมีความสำคัญก็คือว่า1เนี่ยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้วัคซีนแล้วก็ยาเนี่ยมันไม่มีคือสายพันธุ์ที่มันระบาดใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำวัคซีนไว้แต่ว่ามันใช้กันไม่ได้หรอกค่ะครั้งนี้ตัวใหม่เนี่ยยังไม่มีวัคซีนแล้วอีกประการหนึ่งที่ทำให้ องค์การอนามัยโลกแล้วก็ทุกคนกังวลเนี่ยก็คือว่าเขาดีเทคได้เนี่ยเขาตรวจจับได้เนี่ยนะคะว่าคอนเฟิร์มเนา
1: ะ
0: ย
1: ื
0: นยันว่าเป็นโรคนี้เนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: 16หรือ17พฤษภาเนี่ยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆไอ้ตัวเลือดตัวสิ่งส่งตรวจเนี่ยนะ
1: คะ
0: ที่ตรวจมาจากคนไข้ที่สงสัยเนี่ยมันก่อนหน้าประมาณตั้ง10กว่าวันค่ะสามอาทิตย์กว่าแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆโรคมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะประมาณ 3-4 อาทิตย
1: ์ถึงได้รู
0: ้ที่ใช่ถึงได้มาตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเชื้อโรคตัวนี้นะ
1: เพรา
0: ะฉะ
1: นั้นเนี่ยตายกันตั้งร้อยกว่าคน
0: ถูกเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยมันแพร่ไปให้กับใครแล้วบ้างอะไรย
1: ัง
0: ไงแค่ไหนชายเนี่ยค่ะมันเป็นประเด็นสำคัญที่เขาอับกังวลที่องค์การอนามัยโลกก็กังวลก็คือกว่าจะคือตรวจได้แล้วตรวจยืนยันแต่ปรากฏว่าดูประวัติไปว่าคนนี้มีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่นู่นนี่นั่นมัน 3-4 อาทิตย์ก่อนหน้าที่เขาจะตรวจยืนยันแล้วก็พื้นที่ที่พบเนี่ยมันก็หลายจุดด้วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอัตราเขาเรียกว่าอัตราป่วยตายอะนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: มันสูงแต่มันก็ต่ำกว่าไอ้สเตรนที่แล้วที่มันระบาด
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยคือมันจะตายประมาณ 30-50%
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: เก่าเนี่ยมันตายประมาณ 70%
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาการแสดงเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้คนไข้ถึงกับต้องนอนแบบนอนโรงพยาบาล นอนแบบไปไหนไม่ได้เลยนะสิ่งนี้มันทำให้เขาอาจจะเดินทางแพร่โรคไปได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วคราวนี้สมัยก่อนเนี่ยนะคะอีโบลาเนี่ยเรามันระบาดในแอฟริกาแล้วก็เฉยๆนะเพราะเรารู้สึกว่าม
1: ัน
0: ไกลคนป่วยแล้วก็ตายป่วยเร็วตายเร็วอยู่ในนั้นแต่คราวนี้เนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้บทเรียนนะคะว่าคนไข้เนี่ยมันมีออกมันนอกแอฟริกาคร
1: ั้
0: งที่แล้วถ้าจำได้เนี่ยมีไปปรากฏที่อเมริกาก็มีแต่ก็ตรวจจับได้อะไรเงี้ยก็ไม่แพร่ต่อนะคะเนี่ยมันคือโรคเชื้อโรคเนี่ยมันก็ปรับตัวค่
1: ะ
0: มันก็ปรับตัวแบบถึงว่ามันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนทำตัวนิ่งๆไว้สักพักนึงอะไรเงี้ยคนนั้นก็เดินทางไปมาได้แล้วก็การเดินทางในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นการเดินทางที่รวดเร็วมากไปได้ทั่วโลกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ทาง WHO เนี่ยแล้วก็องค์กรต่างๆทางด้านสาธารณสุขการแพทย์เนี่ยถึงได้เตือน
1: กังวลกัน
0: กังวลใช่อย่างวันเนี้ยที่คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็แอคชั่นเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกที่ทราบข่าวแล้วแหละนะคะวันนี้ก็มีการประชุมที่กรมควบคุมโรคอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการคัดกรองคือการคัดกรองเนี่ยนะ
1: คะ
0: เราจะเรียกว่ามันเป็นหลายชั้นด้วยกันคือตั้งแต่ด่านควบคุมโรคเพราะว่าโรคนี้อย่างถึงแม้ในอูกันดาเองเนี่ยก็เป็นคนไข้ที่มาจากคองโก
1: มาจากพื้นที่อื่น
0: ใช่คือการที่เกิดโรคเนี่ยในพื้นที่เอง กับการที่มันมาจากพื้นที่อื่นเนี่ยมันต่างกันนะ
1: คะ
0: แสดงว่าแหล่งรังโรคเนี่ยมันยังเป็นอยู่ในพื้นที่เดิมเพราะนั้นการคัดกรองของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะซึ่งก็ทำด้วยหลักการแบบนี้มานานแล้วเนี่ยนะคะก็คือ1ด่านควบคุมโรคโดยเฉพาะยิ่งด่านทางอากาศเนาะ
1: ค่ะ
0: อันแต่ด่านอื่นก็ดูค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคัดกรองในโรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยจากไอ้ตรงสนามบินอะไรคัดกรองไม่ได้หรอกไม่ได้ประวัติอะไรท
1: ั้
0: งนั้นเขาอาจจะพยายามละมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าคำนิยามโรค
1: ค่ะ
0: ว่าถ้าครบถ้วนตามนี้เช่นมาจากพื้นที่นี
1: ้
0: มีอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ก็ทีนี้สำหรับการคัดกรองที่ด่านนะคือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ห้ามการเดินทางเนาะ
1: ค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นคนที่มาจากฮ่องกงหรือคนที่มาจาก
1: แอฟริกาหรืออยู่กันได
0: ้ใช่เราไม่ได้ห้ามเขาเดินทางมาเพียงแต่ว่าเราจะต้องจดชื่อจดเสียงเอาไว
1: ้
0: แล้วก็เฝ้าระวังภายใน21 วันแต่ถ้ามีอาการปุ๊บนะคะสมมุติว่าถ้ามีอาการซึ่งอาจจะแบบเล็กน้อยเพราะว่าอาการของโรคนี้ช่วงแรกมันก็เล็กน้อย
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นไข้อะไรเงี้ยนะมีอาการไข้แล้วต่อมามันถึงมีอาการรุนแรงนะคะถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อยที่เข้าข่ายสงสัยเนี่ยก็จะต้องเก็บไว้เก็บตัวไว้ในที่ที่เราเรียกว่าควอรันทีนนะคะ
1: ก็อาจจะเป็นโรงพยาบาล
0: หรือเป็นใช่หรือเป็นสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะสามารถที่จะดูแล้วก็เฝ้าดูอาการของเขาได้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าแล้วส่งแลบส่งอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะเห็นบอกตอนนี้มีชาวอเมริกันติดแล้วข่าวล่าสุดที่ออกมามีชาวอเมริกันติดเรียบร้อยแล้ว
0: เนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอ่านเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่ากังวลเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: ไอ้เคส
0: แรกที่กว่าจะจับได้เนี่ยใช่ป่ะมันเป็นมาแล้วตั้งเกือบเดือน
1: ใช่แต่ตอนนี้มันไปถึงอเมริกาแล้วไงใช่ไหม
0: ครั้งที่แล้วก็ไปอเมริกา
1: ค่ะเนี่ยงวดนี้
0: ครั้งที่แล้วก็ไปอเมริกาง
1: วดนี้หมอออกมายอมรับว่าติดแล้วคนอเมริกาติดเรียบร้อย
0: แล้วคือเคสเนี่ยคือเขาเหตุที่เขาจับได้เนี่ยนะมันอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเคสที่พบเนี่ยมันเป็นบุคลากรทางการแพทย
1: ์อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ฮะแล้วก็คือโรคอีโบลาเนี่ยกลุ่มอีโบลาเนี่ยเป็นโรคที่เรารู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูง
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาเจอว่าเขาดูตามสถิติของคนที่เป็นคนที่ป่วยตายเขาพบว่าผู้หญิงเนี่ยเยอะ
1: ผู้หญิง
0: อะไรผู้หญิงเนี่ยเป็นแคร์กิเวอร์ใช่ไหมฮะมีคนป่วยปุ๊บในบ้านผู้หญิงคนดูแล
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั้นคนที่จะติดเนี่ยก็คือ1บุคลากรการแพทย
1: ์ค่ะ
0: 2คนที่ดูแลคนไข้คนที่อยู่ในครอบครัวค่ะ
1: อาการมันเป็นยังไงคะอาจารย์หมออ
0: าการเนี่ยแรกๆมันก็ทั่วไปอะคุณนัทธาอันเนี้ย
1: มันมีไข้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่มีไข้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะตามมาด้วยอาการทางระบบทางเดินอาหารนะคะมีอาเจียนรุนแรงมีท้องเสียนะคะแล้วก็มีตับไตวายอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆจริงๆโรคนี้เราอย่างที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงฮันต้านะ
1: ใช่ใช่
0: เราบอกว่าฮันต้าอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าฮิโมราจิก
1: ค
0: ือหมายว่าฮิโมราจิกฟีเวอร
1: ์ค่ะ
0: คือไข้เลือดออกแต่มันไม่ใช่ไข้เลือดออก
1: มันใกล้เคียง
0: มันเป็นไข้เลือดออกแอฟริกาอะไรเซว่าประมาณนั้นซึ่งมันรุนแรงกว่า
1: ค่ะ
0: แต่แรกๆเนี่ยอาการมันยังไม่ได้เป็นรุนแรงหรอกนะคือระยะฟักตัวเขาเนี่ยจึงมีตั้งแต่2 ถึง 21 วัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยที่มันถึง21 วันเนี่ยอันเป็นสิ่งอันตรายไงเพราะไอ้ช่วงฟักตัวเขาเป็นตั้ง3 อาทิตย์
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มันก็เที่ยวได้ไปไหนแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ามันจะติดต่อคือมันไม่ใช่แบบไข้หวัดนะคุณนัท
1: ค่ะ
0: คือไข้หวัดเนี่ยอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันสามารถติดต่อก่อน
1: พอไอจามก็ไปเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันโดยส่วนใหญ่มันอยู่ข้างในแต่สิ่งที่มันน่ากลัวตรงที่ว่าคือติดต่อโดยส่วนใหญ่นี่คือเลือดสารคัดหลั่งต่างๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่น่ากลัวของโรคกลุ่มนี้เนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าจำนวนเลือดหรือสารคัดหลั่งโดยเฉพาะยิ่งเลือดเนี่ยนะคะจำนวนน้อยก็คือเลือดไม่กี่หยดนะคะมันถ้าเราไปสัมผัสเข้าเนี่ยมันติดได
1: ้
0: เนี่ย มันเป็นเหตุที่ทำไมเวลาเราดูบุคลากรทางการแพทย์เงี้ยนะคะดูคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยต้องใส่อะไรที่มันคลุมร่างกายทั้งหมดเลย
1: เหมือนตอนโควิด
0: คือจริงๆอะโควิดเราเวอร์ไปค่ะแต่ว่าไปคือเราเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าโควิดเนี่ยคือมันติดทางนี่ใช่ไหมไอจามใช่ไหมแต่ว่า
1: แต่มันเป็นสิ่งใหม่ไงเราก็กลัว
0: ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆโรคนี้เนี่ยความน่ากลัวก็คือว่าเขาเรียกว่าจำนวนโดสเนื้อจำนวนไอเลือดหรือสารคัดหลั่งเนี่ยที่มันมีเชื้อโรคแล้วเราไปสัมผัสเข้าแล้วเราป่วยเนี่ยมันจำนวนน้อยค่ะเพราะนั้นเนี่ยการใส่เครื่องป้องกันร่างกายแบบกันอีโบลาเนี่ยเราจะแบบสุดๆเลยนะคือต้องปิดทุกอย่างปิด
1: หน้าปิดตาปิดจมูกหมดเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ปิดเพราะว่าคือการแต่ว่ามันก็ยังดีคือหลักฐานที่ว่ามันแพร่กระจายแบบละอองฝอยทางอากาศอะไรเงี้ยมันยังไม่มีนะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

0: ปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
1: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: สนใจรถค่ะ
2: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
0: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
1: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
0: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไรที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
1: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจัดเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.thก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยเตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทางด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภจิตรสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนัก AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ60 5.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายสราวุฒิเจ้าตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
6: สำหรับการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
4: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาลาดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลก ทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลกและจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
9: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปฏิสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
10: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกการประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นสำคัญที่ส.ส.หารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
12: เมื่อถึงฤดูหลากน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
13: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
14: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
11: นอกจากนี้ส.ส.ยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาจระเข้รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี
15: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที่
16: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791บวก980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14 74ทับ2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
17: นายจุมพจน์อุณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนิโยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ฮอสุรธานีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
18: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 23:00 นได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
19: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
20: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดรีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติกเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
21: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
22: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับ การบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เรื่องถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัพโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
21: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคะแนนเสียง50-47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศ

ผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอันนันโชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อันนันมีคนเข้าประตูรัวไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 25 พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 25 พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
11: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผล

0: การประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรองและสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
2: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสืบเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลย์อา
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงครับกับรายการเพลงเพื่อคุณช่วงค่ำๆแบบนี้เรามาอยู่ด้วยกัน3 ทุ่มถึง4 ทุ่มเพลงเพื่อคุณนําบันเทิงมาฝากคุณด้วยเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในช่วงค่ำคืนแบบนี้อยากจะนําข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันวันละเรื่อง2 เรื่องนะครับเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ฟังนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนาะหรือบางทีหลายๆคนอาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่อันพูดก็จะได้นำวิธีเหล่านี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ละกันนะครับผมวันนี้ยังไงกันบ้างนะครับมืดฝนไหมร้อนไหมแต่วันนี้ร้อนอบอ้าวมากเลยใครที่อยู่ที่ที่ไหนเนาะมียังมีประกาศเตือนจากอุตุนิยมวิทยาที่บอกให้ระวังพายุฤดูร้อนนะฮะหรือว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วเนาะอาจจะมีฝนเข้ามาแต่ว่าไม่อยากให้เจอลมเจอพายุต่างๆเลยนะครับยังไงแล้วดูแลสุขภาพดูการเตรียมบ้านช่องไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องเป็นห่วงมากๆนะครับแต่ที่สำคัญเลยในเรื่องของสุขภาพต้องระวังเช่นกันในช่วงของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใครที่เป็นภูมิแพ้อาจจะเจอสถานการณ์เดียวกับน้องอั้นเนาะก็คือเสียงเปลี่ยนเป็นไข้หวัดเป็นจมูกคัดจมูกต่างๆไอจามอย่างนี้นะครับผื่นขึ้นอย่างนี้เนาะไงแล้ววันนี้เอามาฝากกันแน่นอนเลยในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ฟังเพลงกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะครับก็กลับมาอยู่กับรายการแล้วก็น้องอั้นอธิวัฒน์คณปิงนะครับแน่นอนเลยว่าช่วงนี้เหมือนที่บอกไปนะครับว่าอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนทุกท่านเลยนะครับผมที่อยู่ภาคเหนือเนาะให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าที่จะเกิดขึ้นถึงวันที่21เลยนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองวันนี้ก็น่าจะอบอ้าวบางทีก็มีฝนตกบางบางทีก็มีลมบ้างนะครับผมนั้นแล้วคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวเนาะก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเหมือนคล้ายๆกับน้องอันนะครับผมภูมิแพ้นี่แหละครับผมเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยภูมิแพ้อากาศนะครับที่มักเกิดนะครับในช่วงของฝนจะตกหรืออากาศเปลี่ยนแบบนี้เกิดจากร่างกายไวต่อสิ่งกระตุ้นในอากาศมากกว่าคนปกตินั่นเองครับโดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนความชื้นเปลี่ยนนะครับแล้วก็แรงลมเนาะมีความเร็วมากขึ้นอาจจะทำให้เยื่อบุจมูกต่างๆเนาะหรือว่าการหายใจระคายเคืองง่ายจึงเป็นอาการต่างๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นจามบ่อยนะโดยเฉพาะตอนเช้าๆเนาะให้เป็นเหมือนกันบ้างครับน้ำมูกใสไหลนะครับผมคัดจมูกหายใจไม่ค่อยจะออกคันจมูกคันตาเนี่ยนะครับผมไอหรือแน่นหน้าอกในบางคนเนาะบางรายอาจจะปวดหัวร่วมแล้วก็มีความอ่อนเพลียร่วมเข้ามาด้วยนะครับสาเหตุสำคัญนะครับในช่วงของฝนตกหรือว่าอากาศเปลี่ยนแบบนี้ความชื้นในอากาศสูงขึ้นทำให้ไรฝุ่นเชื้อราหรือฝุ่นละอองฟุ้งกระจายง่ายนะครับคนที่แพ้ง่ายจึงมีอาการมากขึ้นนั่นเองนะครับอุณหภูมินะครับเปลี่ยนเร็วนะครับจากร้อนเป็นเย็นหรือมีแรงลมนะครับทำให้เยื่อบุจมูกบวมหรือไวต่อความการระคายเคืองนั่นเองจมูกบวมปุ๊บก็หายใจไม่ค่อยจะออกเนาะละอองเกสรหรือละอองฝุ่นต่างๆนะครับจะช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยในช่วงหน้าฝนนะครับลมมักจะพัดนะครับเอาฝุ่นเหล่านี้แหละครับหรือว่าเกสรลอยไปตามอากาศเข้ามายังจมูกของเราภูมิคุ้มกันของเราก็จะตอบสนองไวนะครับคนที่มีพื้นฐานภูมิแพ้อยู่แล้วนะร่างกายจะตอบสนองต่อสิ่งร้าวแบบนี้เป็นปกตินะครับแม้สิ่งนั้นจะไม่อันตรายก็ตามนะครับผมใครที่มีอาการเหมือนน้องอั้นหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นตัววัดคุณภาพอากาศตอนนี้เลยนะครับก็ระวังกันด้วยในเรื่องของสุขภาพดังนั้นแล้วมาป้องกันนะครับมาป้องกันกันสักหน่อยให้อาการเหล่านี้มันคลี่คลายนะอาการเหล่านี้อาจจะแบบเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันครับผมเพราะว่าร่างกายอ่อนล้าจะทำให้อาการเหล่านี้กำเริบได้ง่ายขึ้นนะครับดื่มน้ำมากๆในช่วงนี้นะครับให้เพียงพอเนาะช่วยให้เยื่อบุจมูกชุ่มชื้นหลีกเลี่ยงนะครับฝุ่นหลีกเลี่ยงควันหลีกเลี่ยงอากาศเย็นจัดๆนะครับผมแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเมื่อออกมาข้างนอกเนาะช่วงแบบฝุ่นแบบนี้สวมใส่ไว้ก่อนเลยนะครับผ่านที่ไหนก็สวมใส่ออกมาปุ๊บก็สวมใส่เลยนะครับทำความสะอาดห้องผ้าปูหมอนต่างๆนะครับที่เป็นแหล่งสะสมในเรื่องของฝุ่นนะครับผมให้สะอาดเรียบร้อยหากเปิดแอร์ก็ควรจะล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอนะครับออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงวัยกับความไหวในเรื่องของสุขภาพของเรานะครับเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันนะครับหากมีอาการบ่อยอาจจะใช้น้ำเกลือเนาะล้างจมูกช่วยได้ในเรื่องของล้างสิ่งสกปรกเหล่านี้นะครับหรือว่าลองหาคุณหมอกันก็ได้นะครับหากมีอาการหนักไม่ว่าจะเป็นหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกไอเรื้อรังมีเสียงหวิดหวีดในหูนะครับหรือว่าเป็นต่อเนื่องนะครับจนรบกวนการใช้ชีวิตก็สามารถไปพบแพทย์ได้นะครับเพื่อหาสาเหตุหรือว่าหาในเรื่องของตัวยาเนาะที่จะนำมารักษาเรานะครับเพราะว่าบางคนอาจจะต้องใช้ยาพ่นนะครับหรือว่าการทานยาควบคุมอาการไว้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วนำมาฝากกันไว้ในวันนี้นะเนื่องจากว่าหลายๆคนน่าจะเจอสถานการณ์เดียวกับดองอันเนาะวันนี้ก็เสียงหายไปในตอนเช้านะลาป่วยกันลาป่วยตอนเช้าไปนะครับผมยังไงแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศน่าจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้บ่อยเลยนะครับในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ร้อนๆหนาวๆกันนะครับในแต่ละวันเนาะดังนั้นแล้วเอามาฝากไว้ถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแล้วก็ชีวิตประจำวันของท่านได้นะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

วันนี้ฟังเพลงกันเยอะหน่อยนะครับสำหรับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับอยากให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายนะครับได้ฟังเพลงเพราะๆเป็นลูกกรุงเย็นๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้หลับฝันดีกันนะครับผม3ทุ่ม4ทุ่มแบบนี้นะครับอยู่ด้วยกันถึงวันพฤหัสกันเลยนะครับวันพรุ่งนี้อีก1วันเนาะกับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับหากใครที่ชื่นชอบนะครับบทเพลงนะครับเกี่ยวกับเพลงลูกกรุงนะครับก็สามารถมาเปิดฟังกันได้นะครับ3ทุ่มเพลงเพื่อคุณและน้องแอนมาพบกับท่านทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคภูมิแพ้เรานำมาฝากกันไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะได้นำปรับไปใช้ให้เหมาะกับชีวิตประจำวันของท่านนะครับเพื่อจะได้ลดอาการเนาะเนื่องจากเวลาเป็นมาแล้วมันหนักจริงๆนะครับไม่อยากจะทำอะไรเลยนะฮะหรือใครเป็นหนักกว่านี้นะครับก็ไปหาคุณหมอได้นะครับเพื่อที่จะได้ยารักษาหรือว่าได้การเยียวยาที่ตรงโรคนะครับผมนั้นแล้วฝากไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะนำเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากกันอีกนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นและสวท.ลำพูนลาไปก่อนนะครับอย่าลืม95 MHz ทุกช่วงรายการทุกชั่วโมงมีเรื่องราวมาฝากคุณทุกแน่นอนเลยแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1ทับ2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: งาน
1: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
2: นางชนาการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22-23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์คช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์นั่นก็คือเดือนเมษายน2489ค่ะขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นแนวบลูเอาไว้เป็นบางท่อนนะคะก็มาทรงพระราชนิพนธ์ต่อให้ครบเพลงในปี2489ค่ะจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในชื่อแสงเทียนแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแรกจึงทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องอยู่ระยะหนึ่งค่ะจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงศ์สุนทรภรณ์นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490โดยนายคีติคีตกรนักดนตรีวงศ์กรมโฆษณาการในครั้งนั้นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและจากนั้นอีก6ปีจึงโปรดให้รองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ Candlelight Blues คือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะต่อด้วย2เพลงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนต่างเพศโดยคุณศรีสุดารัชตะวันและกลิ่นเนื้อนวลโดยคุณประพลสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามรค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามรกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ทุกขเวชและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามรอยู่หลายเพลงนะคะและเท่าที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนต์รักโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ทุกขเวชและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณพจน์จารุวณิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวชนะคะแผ่นครั่งแผ่นที่2บ่อโศกคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟัง4เพลงจาก2แผ่นครั่งนะคะเริ่มได้ถูกมนต์รัก

ยอดบูชายอดปรารถนาที่ข้าคำนึงเฝ้าแต่คิดถึงรำพึงรำพันด้วยจิตไหลหลงสุดจะพงรักคงใจมันวันคืนตื่นตันสัมพันธ์นอนรอที่สุดบูชาใจกองการดายิ่งกว่าดวงใจจะเทิดทูลไว้มีให้อาทรน้องหิวพี่ป้อนน้องง่วงจงนอนมีต้องอาวรที่กล่อมร้องกรอนน้อง

ชื่นชีวีแม่ดวงฤดีที่พี่บูชาสุดสาเนหาโสภานวลครามรักนุษสุดคมเพราะความระทมที่รมสุรางรักเจ้าน้องนางขวัญ

ชุดต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นครั่งเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามรในความควบคุมของครูเวศสุนทรจามรค่ะบุพเพสันนิวาสโดยคุณประพลสุนทรจามรอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันแต่งแผ่นข้างอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามร

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวศสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชลีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับ

0: ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
7: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
8: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
9: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ตีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

0: แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะค่ำคืนของวันที่20พฤษภาคม2569วันนี้เฮามาปะกันสดๆเลยกับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่มาดำเนินรายการเนาะในส่วนของเพลงสากลเก่าๆที่คุณผู้ฟังรับมวนม้วนรับฟังเพลงมวนม้วนนะครับในการกล่อมคุณผู้ฟังในการเข้าสู่เวลาหลับเวลานอนในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะภาคเหนือของเราก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรเนาะโดยมีฝนตกหนักมากเลยนะครับบางพื้นที่บริเวณพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็คือลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของภาคเหนือของเรานะครับเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนอรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักฟังเพลงกับสักการ์หนึ่งคราบเดี๋ยวกลับมาป้าการชวนต่อไปของรายการครับ

กลับมาพักกันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาพักกันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเฮาก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ำไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กำลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนและก็เข้าสู่โหมดลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวเนาะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เฮาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพักกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวต่อการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ํามาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จําเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ให้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ํากลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ําไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเน้อคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำนึงครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

ลับมาป้ากันในช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันที่20พฤษภาคม2569นะครับผ่านกลางแต่ทำกลางเพลงเพราะๆจากทางรายการเนาะแล้วก็สาระต่างๆที่มาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังนะเข้าสู่ช่วงลับช่วงนอนเนาะฝันดีราตรีสวัสดิ์ในค่ำคืนนี้สำหรับรายการ For the Good Time นี่เดี๋ยวกลับมาปะกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 น.ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับกับเพลงสากลเก่าๆนะคลาสสิกนะในยุค90ในยุค80เนาะก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในรายการ For the Good Time วันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่นะวันพรุ่งนี้เนาะเวลาเดิม5 ทุ่มนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์คนเฮานี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนของเฮานั้นเนี่ยมันบอกว่ามีองค์ประกอบอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือร่างกายอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจจิตใจของเฮานี่ระหว่างร่างกายและจิตใจจิตใจนี้เป็นใหญ่เปิ้นจึงเรียกกันว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างนั้นเกิดมาจากใจของเฮาก่อนใจของเฮานั้นจะแสดงกิริยาอาการออกมาตามความคิดความคิดนี้ถ้าหากว่าคิดดีก็ดีไปถ้าคิดบ่ดีก็อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตของเฮาความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ว่าความคิดเป็นจุดเริ่มที่จะนำพาชีวิตไปเอาไปดีหรือว่าเอาไปบ่ดีเอาไปให้เกิดความเจริญหรือเอาไปให้เกิดความเสื่อมเพราะว่าความคิดก่อให้เกิดการกระทำถ้าคิดในเรื่องอะไรอย่างบ่อยๆปักใจจนกลายเป็นเจตคติแล้วก็มาเคลียร์ว่าจะต้องมีพฤติกรรมไปในทํานองนั้นสมัยเฮาเป็นละอ่อนครูสอนให้เฮาบวกเลขหลายๆลักบวกต่อไปเรื่อยๆบางครั้งก็ได้รับผลลัพธ์ออกมาถูกต้องบางครั้งการบวกเลขของเฮาผิดเมื่อครูฮื้อทําใหม่ผลลัพธ์ออกมาก็ถูกแล้วจากนั้นมาครูก็ฮื้อเสาะหาดูว่าขั้นตอนไหนที่มันผิดพลาดเพื่อย้อนไปดูตั้งแต่ตอน

แรกหรือว่าตอนต้นๆ นั้นเฮาคิดผิดคือว่าเรื่องของเฮาบ่แตกต่างจากการคิดเลขเลยการคิดเลขนั้นบวกเลขเนี่ยถ้าผิดแต่ต้นผิดไปหมดชีวิตคนเฮาถ้าเริ่มต้นผิดทุกอย่างก็ผิดความคิดก็ค่อยเขวไปหมดแนวโน้มที่พฤติกรรมของคนคนนั้นจะแสดงออกมาก็จะเป็นไปในทางที่ผิดย่อมมีมากกว่าหนทางถูกยกเว้นจะต้องรีบแก้ไขคือถูกเหี้ยตั้งแต่ต้นมืออาตมาภาพขอนำเอาเรื่องราวที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบกระบวนการคิดที่แตกต่างซึ่งเรื่องที่จะนำมาเล่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้เคยสดับตรับฟังมาอยู่โดยตลอดเรื่องแรกก็คือเรื่องเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นลูกของหญิงนครโสเภณีถูกแม่นำเอามาทิ้งไว้ข้างทางต่อมาเจ้าชายแห่งแคว้นมคธมาพบเข้าก็นำเอาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมหล่อน้อยคนนี้มีชื่อว่าชีวกโกมารพัฒน์ชีวกเป็นเด็กฉลาดช่างคิดช่างจำช่างเจรจาวันหนึ่งเปิ้นเล่นเกมและทีนี้ก็เล่นไปแล้วเปิ้นก็ชนะทุกครั้งเลยเล่นไปทุกครั้งทุกตาก็ชนะเพื่อนแทบทุกครั้งเพื่อนๆที่พ่ายแพ้ต่อเกมนั้นก็เลยอู้ขึ้นมาแบบทำนองที่ว่าต้องการจะข่มชีวกโกมารพัฒน์เพื่อหันถึงปมด้อยของตัวเก่าแม้จะฉลาดเพียงใดเก่งเพียงใดก็มันน่าจะยกย่องเพราะว่าหมู่บรรดาเพื่อนๆบอกว่าเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่เก่งจริงกำอู้ของเพื่อนๆก็มาสะกิดเตือนใจชีวกโกมารพัฒน์ชีวกก็ไปถามเจ้าชายอภัยผู้ซึ่งตัวเก่าคิดว่าเพื่อนเป็นพ่อมาตลอดเพราะเพื่อนเอามาเลี้ยงถามเพื่อนว่าพ่อของผมแม่ของผมเนี่ยเป็นไผคาดคั้นจนได้ความจริงว่าตัวเก่าเป็นลูกกำพร้าจากนั้นมาชีวกก็เริ่มคิดความคิดของคุณชีวกโกมารพัฒน์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเพิ่นคิดว่าเพื่อนๆดูถูกเขาว่าเขาบ่มีพ่อบ่มีแม่น่าเจ็บใจยิ่งนักถึงเขาบ่มีพ่อบ่มีแม่เขาก็จะต้องเสาะแสวงหาวิชาเอามาใส่ตัวตนของเขาขึ้นนักเพื่อที่จะเอาชนะหมู่บรรดาละอ่อนที่มีพ่อมีแม่นี้ขึ้นได้เมื่อคิดดังนี้จึงหาทางที่จะไปศึกษาเล่าเรียนเพราะคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนต้านที่จะทำเมื่อคนเจริญก้าวหน้าเมื่อหันบรรดาหมู่ป้อก้าต่างเมืองมาก้ามาขายก็เลยเข้าไปตีสนิทขออาศัยเดินทางไปยังเมืองตักกศิลาตัวเองไปถึงเมืองตักกศิลาแล้วก็ไปฝากตนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณที่ไปนี่นะก็บอกคือพ่อเปิ้นตวยนะบอกคือเจ้าชายอภัยคือหมายความว่าแอบไปถ้าไปขอตรงๆเจ้าชายอาจจะบ่ฮือไปก็ได้เปิ้นก็เลยแอบไปกับบรรดาขบวนของป้อก้าต่างหลายต่างปวงไปถึงเมืองตักกศิลาเมื่ออาจารย์รับเข้าเป็นลูกศิษย์แล้วเปิ้นก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันมันเพียรใช้เวลาถึง7ปีจึงจะจบหลักสูตรจบการศึกษากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนมีเรื่องเล่าว่าระหว่างเดินทางกลับนั้นเงินเปิ้นหมดเปิ้นก็เลยคิดหาทางที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นรักษาคนไข้บังเอิญเปิ้นได้รักษาเศรษฐีคนหนึ่งทำให้เศรษฐีคนนั้นหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเปิ้นก็ได้เงินกลับมาบ้านมากมายนำเอาเงินนั้นไปถวายเจ้าชายอภัยผู้เป็นพระบิดาบุญธรรมพร้อมทั้งขอขมาเจ้าชายอภัยพ่อบุญธรรมของเปิ้นที่เปิ้นได้ลบลี้หนีไปเฮียนโดยบอกบอกเก่าแต่ว่าที่เปิ้นไปนั้นไปเพื่อต้องการเรียนวิชาเปิ้นจึงต้องทำอย่างนั้นเจ้าชายอภัยนี้เปิ้นก็อภัยสมจื่อขอชีวกโกมารพัฒน์ขอพระทานอภัยโทษนั้นเปิ้นก็ประทานอภัยโทษให้บังเอิญปรากฏว่าในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสาร
พระเจ้าพิมพิสารนี้เป็นพระราชบิดาของ

0: จ้าชายอภัยและเป็นพระราชาผู้ครองเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชมีพระราชอำนาจใหญ่โตมากชิโมโกมารพัฒน์ก็อยู่ในฐานะเป็นหลานบุญธรรมของเปิ่นปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารทรงพระประชวรด้วยพระโรครุนแรงชนิดหนึ่งคุณหมอชิโมโกมารพัฒน์ก็เจ้าวิชาความรู้ที่ศึกษาเราเรียนมารักษาจนหายขาดได้รับพระราชทานสวนมะม่วงเป็นบำเหน็จรางวัลคือขันตั้งหมอในตอนนั้นเนี่ยมีตึงเงินตัวแล้วก็มีสวนมะม่วงกว้างใหญ่สวนหนึ่งเอามอบให้ชิโมโกมารพัฒน์แล้วก็พระราชทานตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารและด้วยความที่ว่าเปิ้นเป็นคนช่างคิดรู้จักคิดจึงได้ไปถวายตนเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าและถวายการรักษาพระภิกษุสามเณรต่างหลายแห่งตัวเมื่อเฮาอ่านประวัติของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์โดยละเอียดแล้วคงมาแปลกใจที่หมอชีวกโกมารพัฒน์คิดแต่ในทางที่ดีเป็นต้นว่าคิดจะถวายตนเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าเพื่อถวายการรักษาพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นการช่วยให้พระองค์ทรงมีพระพรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระพรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงพระองค์ก็จะได้ทำหน้าที่เยียวยารักษาอาการป่วยทางใจคือหมอชีวกรักษาโรคทางกายพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นหมอรักษาโรคทางใจโดยเฉพาะโรคกิเลสของบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายโดยทั่วไปถ้าร่างกายของพระองค์ท่านสมบูรณ์ก็จะทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์คิดอย่างนี้เพราะว่าเปิ้นคิดถูกคิดเป็นคิดอย่างมีระบบเปิ้นรู้ว่าโรคที่คุกคามมนุษย์ที่นักหนาสาหัสก็คือโรคใจคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นเพียงแค่หมอรักษาโรคทางกายเมื่อหันว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาโรคทางใจจึงคิดที่จะช่วยให้งานรักษาโรคทางใจของพระพุทธองค์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบก็เลยตัดสินใจไปถวายการทนุบำรุงพระปรณมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในฐานะเป็นหมอทางใจเป็นแพทย์ที่รักษาทางใจของมนุษย์ที่ว่าบอกแปลกก็คือที่หมอชีวกโกมารพัฒน์ได้คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดีจากสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกจบจากการศึกษาในระดับสูงการศึกษาอบรมนั้นจบมาเป็นอย่างดีช่วยทำให้หมอชีวกคิดไปในแนวทางสร้างสรรค์อย่างนี้คนอื่นๆที่ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างนี้ก็คงคิดมาแตกต่างจากคุณหมอไปนักที่แปลกก็คือว่าเมื่อครั้งแรกที่สุดครั้งที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ยังเป็นละอ่อนทำไมละอ่อนน้อยอย่างคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ไม่คิดไปอีกมุมหนึ่งคือเมื่อถูกละอ่อนคนอื่นๆด่าว่าเสียดสีว่าลูกบ่มีพ่อบ่มีแม่เป็นต้นว่าคิดว่าคนหมู่นี้ดูถูกกูฝากไว้ก่อนเตอะกูเป็นใหญ่มาเมื่อใดกูจะทำให้มันสำนึกขึ้นได้ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเอาทางชนะด้วยวิธีการที่มาถูกต้องถ้าปะเหมาะข้อดีได้เป็นเจ้าเป็นนายจริงๆก็อาจจะยับเอาบรรดาละอ่อนที่เป็นเพื่อนๆที่ดูหมิ่นประนั้นไปลงโทษหรือบาอั้นก็ไปกันแกล้งต่างๆนานาฐานะที่เหยียดหยามดูหมิ่นคนอย่างเขานี่ละญาติโยมต่างหลายจุดแรกนี้สำคัญที่สุดถ้าเริ่มคิดถูกตั้งแต่ต้นมือและประคับประคองให้ความคิดนั้นคงเส้นคงวาต่อไปความคิดถูกความคิดเป็นนั้นก็จะช่วยปาชีวิตของคนคนนั้นบ่ว่าจะเป็นภัยก็ตามเพื่อดำเนินไปสู่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าได้ทั้งในต่างโลกและต่างธรรมทีนี้ก็การคิดถูกเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาละเราลองมาหันดูตัวละครแห่งท่านหนึ่งเป็นละอ่อนเหมือนกันท่านนี้เป็นโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศล เกิดจากนางทาสีที่กษัตริย์สากยะนั้นส่งไปถวายแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อข่าวที่พระเจ้าประเสนที่โกศลส่งราชทูตมาขอคติยนารีจากสากยะราชตระกูลเพื่อเอาไปอภิเษกสมรสตัวเองแต่บรรดาหมู่สากยะนั้นเปิ้นถือคติอย่างหนึ่งคือว่าเปิ้นจะบ่ยอมแต่งงานนอกจากวงตระกูลของเปิ้นคือฮักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์ดังนั้นคติยนารีที่เป็นเจ้านายอย่างจริงๆเปิ้นก็เลยบ่เฮ้อเปิ้นก็เลยส่งนางทาสีคนหนึ่งชื่อว่าวาสภคติยาซึ่งเป็นลูกของนางนาคมุนทาทีนี้ก่อนนางนาคมุนทานี้เป็นคนรับใช้ในราชสำนักของพระเจ้ามหานามะผู้เป็นกษัตริย์ครองเมืองกบิลพัสดุ์ทีนี้ก่อเมื่อพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นเพียงแค่นางทาสีลูกเกิดมานั้นจึงถือได้ว่าเป็นจันทันนางวาสภคติยานั้นจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มาสำคัญสตใดก็เลยส่งไปให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลได้รับมาแล้วก็สถาปนาตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีอยู่ต่อมาก็ประสูติพระโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าชายวิทูดภะปรากฏว่าวันหนึ่งเจ้าชายวิทูดภะเดินทางไปเยี่ยมพระเจ้าตาแต่กลับถูกบรรดาชาวสักยะราชตระกูลดูถูกดูหมิ่นต่างๆนานาเป็นต้นว่าเอาน้ำนมมาราดรถคัดสีพระแท่นที่เจ้าชายวิทูรภาพประทับอยู่ในว่าเปื้อนหื้อล้างเสนียดจันไลเจ้าชายวิทูรภาพกำลังเป็นละอ่อนน้อยอยู่อายุอานามยังบ่บรรลุนิติภาวะเตื่อหูว่าบรรดาเจ้าสากยะราชตระกูลปฏิบัติอย่างนั้นต่อพระองค์ก็มีความรู้สึกโกรธที่ถูกเจ้าสากยะซึ่งล้วนแต่เป็นพระญาติพระวงศ์ทั้งนั้นดูถูกเหยียดหยามก็เลยเริ่มคิดในทางที่น่ากลัวอย่างยิ่งคิดว่าวันนี้หมู่เธอเอาน้ำนมมาล้างที่กูนั่งต่อไปเมื่อกูเป็นใหญ่ขึ้นมากูจะเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างเท้ากูให้ได้ถ้าละอ่อนอู้เพียงครั้งเดียวพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ห้ามไว้สอนบ่ให้คิดเลวไหลอย่างนั้นก็คงบ่เป็นหยังแต่ระวังอย่าปล่อยให้ความคิดอย่างนั้นฝังจิตละอ่อนไปเมินๆถ้าฝังจิตฝังใจละอ่อนเมินๆมันก็จะก่อตัวรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพฤติกรรมที่บ่พึงประสงค์เจ้าชายวิทูรภาคก็เฉกเช่นเดียวกันคงบ่มีไผฮู้หรือฮู้แต่บ่ระวังในจุดนี้ปล่อยให้เจ้าชายวิทูรภาคนี้มีความคิดแค้นฝังใจในพฤติกรรมของมูบรรดาสากยะราชวงศ์และคุณคิดหาทางแก้แค้นให้ได้เมื่อเจริญเติบโตมาเป็นหนุ่มใหญ่ได้เป็นมหามกุฏราชกุมารแล้วก็ยังบ่เลิกคิดอย่างนั้นรอเฮือพระเจ้าประเสนที่โกศลสมเด็จพระราชบิดาพระราชทานตำแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเฮือก็รอบ่ไหวเมื่อรอบ่ไหวก็ทำการปฏิวัติรัฐประหารยึดแย่งอำนาจจากเสด็จพ่อตั้งตัวเป็นกษัตริย์เมื่อได้เป็นใหญ่เหนือเมืองสาวัตถีแทนเสด็จพ่อแล้วญาติโยมทั้งหลายตอนนั้นเจ้าชายวิทูรภาพมาคิดเลยว่าตีเปิ้นยึดราชสมบัติจากพ่อเปิ้นแล้วก็ขับพ่อเปิ้นหนีไปนั้นพ่อเปิ้นหนีไปแล้วก็ไปนอนอยู่บริเวณหน้าประตูเมืองราชคฤห์หวังที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นหลานเพื่อมาช่วยล้างแค้นแทนพระองค์แต่ปรากฏว่าพระองค์ท่านก็สิ้นพระชนเหียก่อนเมื่อสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้ถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณีแต่ว่าเจ้าชายวิทูรภาคนั้นบ่เคยคิดที่จะไปทำบุญคุณตอบแทนป่อแม้กระทั่งจะเชิญพระบรมศพมาถวายพระเพลิงก็บ่ทำปล่อยให้พระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเป็นพระญาติพระวงศ์แห่งพระองค์หนึ่งต้องรับพระราชภาระธุระดำเนินการเฮ้อความเค้นที่อยู่ในใจของเจ้าชายวิทูรภาคนั้นสุดที่จะนิ่งเฉยละเลยอยู่ได้ก็เลยยกทัพไปหมายจะฆ่าล้างแค้นเอาเลือดบรรดาเจ้าสากยะมาล้างพระบาทของพระองค์ ตามที่ลั่นวาจาไว้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานก็เสด็จมาดักนาเจ้าชายวิทูรภะครั้นเมื่อหารพระพุทธเจ้าก็เข้าไปถวายบังคมในฐานะที่เป็นพระประยุรญาติจันผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสให้เป็นนายให้เข้าใจเอาเองว่าเลิกคิดอกุศลอย่างนั้นเหียแต่ว่าเจ้าชายวิทูรภะก็บ่ได้คิดด้วยความเกรงพระทัยจึงแค่ยกทัพกลับไปแต่ความคิดจะแก้แค้นก็ยังบ่สงบเตือวันดีคืนดีก่อนยกกองทัพไปใหม่ไปปาพระพุทธเจ้าแห่มก็ปิ๊กมาแห่มบ่เหมือนมานั้นก็ยกกองทัพไปแห่มกำหนึ่งคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระราชดำริว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมบ่ปาพระพุทธเจ้าบ่ไปห้ามละเจ้าชายวิทูรภะจึงยกทัพข้ามพรมแดนเข้าไปเมืองกบิลพัทสั่งประหารหมู่บรรดาเจ้าสากยะราชตระกูลสิ้นพระชนเป็นจำนวนนักที่หนีรอดไปได้ก็คงมีจำนวนหนึ่งแต่หลังจากสงครามฆ่าล้างโคตรคราวนั้นแล้วเรื่องราวของบรรดาเจ้าเหล่าสากยะราชตระกูลก็หายไปจากโฉมหน้าของประวัติศาสตร์เรื่องนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นนี่ละเป็นเรื่องสำคัญจุดเริ่มคือความคิดถ้าคิดผิดแล้วก็ปล่อยให้คิดผิดไปเรื่อยๆก็จะนำความวิบัติมาเฮ่นำความวิบัติมาเฮ่แก่เฮาคือตัวเฮาแล้วก็นำความวิบัติมาเฮ่แก่สังคมดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงย้ำว่าการศึกษาทำเมื่อชีวิตพัฒนาแต่ถ้าบ่ฮู้จะคิดหรือคิดไม่เป็นกระบวนการศึกษาก็จะบ่เกิดการให้การศึกษาที่ถูกต่างเริ่มต้นที่กระตุ้นให้คนรู้จักคิดให้ถูกตั้งแต่ยังเป็นละอ่อนน้อยอยู่นั่นละทีนี้การคิดในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาเฮาคิดเฮาจะต้องคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพเคยเล่านิทานให้ท่านทั้งหลายฟังอยู่เรื่องหนึ่งญาติโยมทั้งหลายก็ลองฟังว่านิทานเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกมีกระทาชายนายหนึ่งเลี้ยงลิงไว้เป็นฝูงแกอยู่กับลิงมาเมินจนกระทั่งสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องระหว่างคนกับลิงคืออู้ภาษากันได้เข้าใจกันได้กระทาชายนายนี้ปลูกต้นไม้ไว้ในสวนใหม่ๆมาบอกว่าเป็นต้นอะไรอย่างแต่ว่าเพียงแค่นิทานบอกว่าปลูกต้นไม้ไว้อาจจะเป็นมะม่วงเป็นมะลำไยประมาณนี้ละต้นไม้ที่กำลังเอาลงดินใหม่ๆย่อมต้องการดูแลเอาใจใส่พอสมควรบังเอิญว่าวันหนึ่งกระทาชายนายคนนี้มีธุระจะต้องเดินทางไปทำธุระต่างเมืองสักระยะหนึ่งก็เลยสั่งหัวหน้าลิงช่วยกันดูแลต้นไม้แตนแก่ตัวหัวหน้าลิงก็บอกว่านายบ่ต้องเป็นห่วงผมและลูกน้องจะดูแลส่วนของนายให้เป็นอย่างดีเมื่อเจ้านายไปแล้วแกก็เรียกประชุมบรรดาบริวารลิงทั้งหลายซึ่งเป็นลูกน้องของแกบอกว่าก่อนเจ้านายจะไปเจ้านายสั่งให้ข้าดูแลต้นไม้ให้ดีหมู่เฮาต้องช่วยกันรดน้ำต้นไม้อย่าให้ต้นไม้ได้เหี่ยวแห้งเน่อเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเฮาปากันไปรดน้ำรดวันเว้นวันก็พอละถ้ารดถึงวันหากจะเน่าทีนี้ก็แจ้งบัดเจ้ามาบุงบรรดาลิงและบริวารต่างหลายก็ปากันไปตักน้ำรดต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงหัวหน้าลิงนั่งกึดอยู่พักหนึ่งก็เลยร้องถามลูกน้องว่าที่หมู่เธอต่างหลายปากันรดอย่างนั้นเธอหูว่าน้ำเนี่ยมันจุ่มไปถึงรากหรือเปล่าบรรดาลูกน้องก็บอกว่าจะหู้ได้อย่างไรล่ะลูกพี่อ้าวเมื่อบ่ฮู้ก็ต้องถอนขึ้นมาดูกะทกมันขึ้นมาดูถ้ามันจุ่มแล้วก็ยัดมันลงไปที่เก่าถ้ามันบ่จุ่มแล้วก็ต้องเอามาจุ่มน้ำเอาน้ำฮดให้มันจุ่มแล้วก็มาถอนดูให้แน่ใจแฮมแล้วก็ค่อยเอาปลูกลงไปใหม่หัวหน้าลิงอธิบายด้วยความภาคภูมิใจในความรอบรู้ของตนเหล่าบริวารลิงทั้งหลายก็พร้อมเพรียงเรียงหน้ากัน ถอนต้นไม้ออกมาสำรวจตรวจดูรากทำอย่างนี้ทำไปมีความภาคภูมิใจเสลอเกินว่าความคิดของแกนี้ถูกแล้วทำได้ประมาณ2สัปดาห์15วันกระทาชายนายเจ้าของสวนนั้นก็ปิ๊กมาด้วยความเป็นห่วงสวนก็เลยห้องหัวหน้าลิงมาหาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่สั่งไว้หัวหน้าลิงก็บอกว่าเรียบร้อยครับเจ้านายผมกับลูกน้องปากันรดน้ำต้นไม้ตามที่นายสั่งพรุ่งนี้เจ้านายไปดูได้เลยเน้อหัวหน้าลิงรับรองอย่างมั่นใจแจ้งบัดเจ้าขึ้นมากระทาชายนายเจ้าของสวนก็รีบไปดูสวนกวาดตามองไปรอบๆเมื่อหันแล้วก็แทบจะเป็นลมล้มทั้งยืนต้นไม้ที่ปลูกไว้ใหม่ๆชาวตายมดก็จะบ่ฮื้อตายได้อย่างใดล่ะญาติโยมเล่นปากันลกหากมันออกมามดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอาน้ำเข้าหดอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็คงรู้ว่าเป็นการคิดที่บ่ถูกต้องเรื่องที่สองนี้บัจเจนิทานชาดกเป็นเรื่องเล่าแบบธรรมดาธรรมดาเล่าว่ามีพระฤาษีตนหนึ่งเพิ่นก็บอกตัวว่าพระฤาษีตนนี้ชื่อว่าหยังพระฤาษีนี้แกเลี้ยงละอ่อนน้อยไว้เป็นบุตรบุญธรรมคนหนึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยๆอบรมสั่งสอนด้วยความรักความเมตตามาโดยตลอดวันหนึ่งพระฤาษีจะเข้าไปทำธุระในเมืองก็เลยสั่งลูกศิษย์ว่าเธอต้องคอยดูแลไฟให้ดีอย่าให้มันดับถ้ามันดับก็ให้ก่อขึ้นใหม่ละอ่อนน้อยก็มัวแต่เล่นเพลินลืมเติมเชื้อไฟเข้าไปกองไฟก็เลยมอดดับลงไปทีนี้ด้วยความกลัวว่าพระฤาษีจะมาด่าก็เลยจัดแจงที่จะดังไฟขึ้นมาใหม่จัดแจงจะก่อไฟขึ้นมาใหม่เคยหันพระฤาษีผู้เป็นหลวงพ่อของตัวเองนั้นเอาไม้ไผ่บางๆสองชิ้นมาถูกันไปถูกันมาก็เกิดไฟก็เลยเกิดว่าไฟเนี่ยมันอยู่ในแผ่นไม้ไผ่นั่นละว่าแล้วก็เอาไม้ไผ่ทั้งสองชิ้นนั้นมาถูกันไปถูกันมาอยู่กำหนึ่งแต่ว่าละอ่อนมันบ่แหงเนาะเพราะว่าบ่มีแรงที่จะไปกดให้มันสัมผัสกันเพื่อให้มันเกิดความร้อนแล้วก็ก่อไฟขึ้นออกมาทีนี้ก่อนละอ่อนน้อยคนนี้แกถูไปถูมากก็บหันมีไฟเกิดขึ้นก็เลยเอามีดมาผ่าไม้ไผ่ดูผ่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็บหันมีไฟก็เลยเอามีดซับไม้ไผ่นั้นเป็นต้นอย่างละเอียดแล้วก็มาได้ไฟตามที่ต้องการหลวงป้อพระฤาษีปิ๊กมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอจะพยายามหาไฟจากไม้ทั้งสองกีบนั้นหาอย่างใดก็หาบ่ปะแม้กระทั่งจะซับเป็นชิ้นๆเธอก็หาบปะพอหลวงพ่อพระฤาษีปิ๊กมาก็เลยเล่าให้หลวงพ่อพระฤาษีฟังว่าหลวงพ่อครับผมทำไฟนะให้มันดับไปก็ตั้งอกตั้งใจจะก่อไฟขึ้นมาใหม่ก็เอาไม้ไผ่มาถูอย่างที่หลวงพ่อเคยทำมาเนี่ยถูไปมันก็บ่มีไฟก็เอามาผ่าออกเอามาซับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็บ่มีไฟอยู่ในหั่นหลวงพ่อได้ฟังแล้วก็เอามือกุมขมับร้องดังๆว่าโอ้อานิจังทุกขังเธอไปคิดอย่างนั้นมันจะไปถูกจะใดเอาละโยมนิทานก็คือนิทานฟังเอาม่วนๆฟังแล้วก็เก็บนำมาคิดย่อมก่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมอย่างน้อยที่สุดก็ได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตว่าคนเฮานั้นถ้าคิดมาเป็นระบบระเบียบเฮาก็ย่อมจะได้พระในสิ่งที่มันบ่เป็นระบบระเบียบก็จะมาได้ผลลัพธ์ต่างใดในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้คิดแบบโยนิโสมนสิการแปลกันว่าการทำในใจโดยอุบายอันแยบคายอุ้งง่ายๆก็คือการคิดหรือการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งปวงมีอยู่10วิธีวิธีแรกเปิ้นบอกว่าคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยในที่นี้ตันอู้ไว้สองกรรมควบกันก็คือเหตุและปัจจัยหมายถึงเหตุใหญ่เหตุสำคัญปัจจัยหมายถึงเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องตันสอนให้มองว่าปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะว่ามันเป็นเหตุอย่างเดียวดูให้ดีและจะหันว่าปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นๆก็มีส่วนตัวเองยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าถามว่าต้นไม้เจริญเติบโตเพราะอะไร ถ้าตอบว่าต้นไม้นี้เจริญเติบโตก็เพราะมันมีเมล็ดต้นไม้ต้นนี้มาจากเมล็ดพ่อจะอ่านเมล็ดจึงเป็นสาเหตุทำให้มีต้นไม้ต้นนี้อ้าวถ้าตอบแบบนี้ก็ถูกแต่ถูกอย่างเดียวถ้าจะให้ถูกครบถ้วนแล้วก็บ่มีที่เถียงเลยก็จะต้องตอบว่าเมล็ดเป็นเพียงเงื่อนไขอย่างหนึ่งแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยให้ต้นไม้เจริญงอกงามได้เป็นต้นว่าดินดีปุ๋ยดีน้ำดีอุณหภูมิตลอดจนกระทั่งถึงการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของมันนะถ้าหากว่าทำไปอย่างดีต้นไม้เจริญเติบโตแน่นอนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้ต้นไม้ต้นนั้นเจริญงอกงามทั้งนั้นตั้งมดตั้งพวงนั่นละพระท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยการคิดอะไรให้คิดรอบคอบอย่างนี้ปันเรียกกันว่าคิดเป็นเห็นผลปรากฏเฉพาะหน้าคือคือสืบสาวหาเหตุหาปัจจัยว่าเพราะอะไรอย่างมันจึงเป็นอย่างนี้คนคิดเป็นตามนัยยะข้อแรกคือคิดสาวหาเหตุปัจจัยจะเป็นคนคิดแบบยาวมองไกลเห็นผลคิดสาวหาเหตุปัจจัยหาเหตุปัจจัยคิดคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไปหน้ามันจะคิดแบบตื้นๆสั้นๆเฉพาะหน้าตาอันหัวหน้าลิงและบริวารลิงในนิทานเรื่องนี้คิดตื้นๆที่ว่าต้นไม้ที่รดน้ำจะต้องมีรากที่ชุ่มน้ำจึงจะเจริญงอกงามการคิดอย่างนี้ก็ถูกเพราะว่าการรดน้ำถ้ารดรากบ่ชุ่มน้ำต้นไม้บ่ได้น้ำเพียงพอแต่ว่าถอนต้นไม้ขึ้นมาดูเพื่อให้มันแน่ใจนี้แล้วก็เอาปลูกลงไปแห่ใหม่อันนี้บ่ถูกต้องเพราะมันจะทำมือต้นไม้เฉาตายยังมีวิธีอื่นที่จะมั่นใจโดยไม่ต้องถอนต้นไม้เป็นต้นว่ากะกำหนดเอาจากปริมาณน้ำที่เทรดลงไปแต่ละครั้งถ้าคิดไม่กว้างและคิดไม่ไกลไปถึงบ่าการถอนต้นไม้ทุกครั้งที่รดน้ำต้นไม้จะบ่มีโอกาสย่างรากลงไปในดินในที่สุดมันก็จะเฉาตายหัวหน้าลิงและบริวารลิงมองเห็นปัจจัยอย่างนี้ไม่ออกความคิดมันก็มีอยู่พ่องคิดเป็นอยู่บ้างแต่คิดแบบลิงไม่ได้คิดแบบมนุษย์มนุษย์คนใดที่มีความคิดแบบลิงฝูงนี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าหากหลีกเลี่ยงได้บ่ไปคบหาสมาคมก็หลีกเลี่ยงไปเหียอย่ามอบงานรับผิดชอบที่สำคัญสำคัญให้ทำเป็นอันขาดคนพวกนี้มีดีอย่างเดียวก็คือความขยันแต่ต้องไม่ลืมว่าคนขยันอย่างโง่ๆนั้นอันตรายต่อส่วนรวมมากที่สุดทีนี้ต่อมาเด็กน้อยที่เอาไม้มาสีไฟนั้นแล้วมันบรรลุบัติสและเอาไม้มาผ่าเสาะหาไฟนั้นเด็กน้อยในเรื่องที่สองนี้เป็นตัวแทนของคนที่มองเห็นเหตุปัจจัยไม่ชัดรู้อะไรเผินๆมองอะไรมัวๆไม่กระจ่างจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้รู้ว่าเหตุปัจจัยทำให้เกิดไฟก็คือไม้สีไฟสองชิ้นรู้ว่าถ้าเอาไม้สีไฟสองชิ้นนั้นมาถูกันไปถูกันมาถูแบบเร็วๆรุนแรงความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีกันนั้นก็จะก่อให้เกิดไฟแต่ว่าละออนคนนี้รู้ไม่ครบวงจรไม่รู้วิธีที่จะทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้อย่างจริงๆละออนน้อยคนนี้จะต้องเรียนรู้วิธีการเอาไม้สีไฟสองงานมาเอามาสีกันจะจับอย่างไรสีอย่างไรหนักเบาแค่ไหนสีนานแค่ไหนทั้งหมดต้องอาศัยทักษะและความเหมาะสมลงตัวถ้าทำบ่ถูกทำบ่เหมาะบ่ลงตัวก็บ่สามารถก่อให้เกิดไฟขึ้นมาได้เมื่อทำอย่างใดก็บ่มีไฟจึงเอามีดมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยิ่งทำอย่างนั้นก็ยิ่งไม่มีทางหาไฟพบมานำซ้ำก็ยังทำลายไม้สีไฟของหลวงพ่อจนกระทั่งลุไปปังไปหมดเลยแนวคิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่บ่ถูกต้องคือหมายความว่าคิดแบบไม่สมเหตุสมผลคิดแบบบ่สาวหาเหตุหาปัจจัยเอามาประกอบในการคิดและประกอบในการทำญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็เช็คเช่นเดียวกันควรที่จะมีแนวความคิดในอันที่ประกอบไปด้วยเหตุผลประกอบไปด้วยปัจจัยที่เฮาตันต่างหลาย พิจารณาโดยรอบคอบแยบคายเพื่อให้ผลแห่งความคิดนั้นออกมาดีและก็สามารถที่จะบริหารความคิดนั้นให้เป็นการกระทำที่ดีสืบต่อไปได
1: ้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อัตมภาพชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่อัตมภาพจะได้นำรายการจากบรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้บรรดาปอออกไม่ออกญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าจากการที่อาตมาได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเฮ้อตันต่างหลายร่วมอนุโมทนาทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างณวัดห้วยห้างอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนในวันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569โดยขอรับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานถวายพระจำนวนชุดละ 1,500 บาทเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานถวายพระกล่องละ500บาทเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพลโต๊ะละ 1,000 บาทสำหรับโต๊ะภัตตาหารเพลนั้นได้รับบริจาคครบถ้วนเรียบร้อยแล้วปิดบัญชีรับบริจาคแล้วก็ต่อมาก็บริจาคตามกุศลเจตนาสมทบโรงทานสำหรับจัดเลี้ยงบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายที่มางานนี้ทุกท่านทุกคนซึ่งเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานข้าวซอยโรงทานขนมเส้นโรงทานก๋วยเตี๋ยวพัดอันนี้ก็เป็นโรงทานใหญ่ๆพร้อมกับโรงทานในหมู่บ้านและก็โรงทานจากหมู่บ้านต่างๆแถมอาตมาประกาศไปแล้วก็มีคนบริจาคมาจำนวนนักมากมายหลายต่อหลายท่านที่ประกาศอนุโมทนาชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วก็มีที่ยังไม่ได้ประกาศเตือนก็มีวันนี้ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เป็นร่วมทำบุญมาอันดับแรกก็หมายมีคุณโยมแม่ศรีพันธ์นามวงหรือแม่ศรีพันธ์เงาทองพร้อมด้วยลูกหลานบ้านจังเครื่องอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่บริจาคยอดปัจจัยถวายพระ1ชุด 1,500 บาทสังฆทาน1กล่อง500บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออาจารย์รัฐคุณโยมแม่พองพันธ์ปาละพงผู้บริหารร้านพึ่งน้อยเบเกอรี่จังหวัดเชียงใหม่และสาขาจังหวัดลำปูนบริจาคเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน1ชุด 1,500 บาทสังฆทาน1กล่อง500บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมธงชัยคุณโยมพงวิพันธ์วงเหรียญทองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับบริจาคเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน 1,500 บาทเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1ชุด500บาทแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บุญเพียรสิริวันบ้านแม่หมวยมินิมาร์ทบ้านแม่แกดน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน1ชุด 1,500 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่พายงอินทเนีย อันนี้จากน้ำแผ่หางดงบริจาคสมทบโรงทานจำนวน300บาทคุณแม่ทับทิมจันบุญวงศ์อันนี้ก็จากหางดงเจียงใหม่บริจาคสมทบโรงทาน300บาทคุณโยมพ่อครูดีเลกคุณโยมแม่นำสุริยวงศ์พร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านจำตองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1ชุด500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สีทอนคำกำบ้านแม่แก่น้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บริจาคกล่องสังฆทาน1ชุด500บาทคุณโยมแม่อำไพทิพนีบริจาคสมทบโรงทานจำนวน100บาทคุณโยมเฉลิมชาติคุณโยมจุรีรัตน์จารุจิตรานนท์จากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่บริจาคจำนวน 1,200 บาทสมทบโรงทานคุณโยมป้าเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวานบริจาคเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพล1ชุด 1,000 บาทอันนี้เปิ้นแจ้งเจตนาไว้เหมือนละก่อนเตียตมาภาพจะปิดบัญชีละทักจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังอันนี้จากบ้านปากล่องอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนบริจาคสมทบโรงทาน200บาทคุณโยมป้อกว้างคุณโยมแม่เดือนจอจันอันนี้ก็จากบ้านปากล่องอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนบริจาคสมทบโรงทานแห่ม200บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมอันประกอบไปด้วยท่านแรกก็คือคุณโยมป้อดวงจันทร์คุณโยมแม่ลาวันอินทร์บ้านพัฒนาสายแก้วแม่แก่น้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาจำนวน 1,500 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีว่าที่ร้อยตรีฉัตรดนัยสุภาษีปลัดอาวุโสอำเภอลีจังหวัดละปูนร่วมทำบุญมาจำนวน 1,000 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อหมอนัฐกิจคุณโยมแม่ครูอัมภัยเซนกาดร่วมทำบุญมา 1,000 บาทปารภเนื่องในการทำบุญว่าวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมป้อหมอนัฐกิจเซนกาดจะเจริญอายุวัฒนมงคลมาครบ77ปีอายุมั่นขวัญยืนเนอร์ยมป้อเนอร์ปราศจากทุกโศกโรคภัยนานาประการเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมผู้บ่ประสงค์ออกนามจากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยครอบครัวร่วมอนุโมทนาทำบุญมาจำนวน 1,000 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออาทรคุณโยมแม่อัมราพรวงสง่าคุณโยมป้อจากสิบเอกบุญทวีปันเจริญสองครอบครัวนี้จากบ้านอุโมงค์ปันร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานท่านละ1กล่องคนละ500บาทรวมเป็นเงิน 1,000 บาทคุณโยมป้อจากสิบเอกบุญทวีปันเจริญนั้นปันขอร่วมอนุโมทนาทำบุญตานไปหาพ่อมาแม่จันตาปันเจริญแล้วก็คุณโยมแม่สร้อยวงนางจากในเวียงเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่มจำนวน300บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุภลักษณ์อยู่สิยามาร่วมทำบุญมา100บาทจากบ้านอุโมงค์อุทิศส่วนกุศลไปหาคนมคโทยูสิยามาผู้ล่วงลับดับขันไปแล้ว อาตมาภาพก็ได้รับทราบละเน้อแต่ละท่านนั้นอาตมาภาพก็ได้รับไว้เป็นเตี้ยเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไว้ณที่นี่นักๆตวยแล้วก็มีแหมเรื่องหนึ่งที่อาตมาภาพได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าอาตมาภาพจะเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดณแดนดินหินอีสานทำบุญหนุนดวงชะตาถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานเก้าวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่12 13 14 15เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2569เป็นเวลา3คืน4วันด้วยกันการที่เฮาไปครั้งนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่12เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2569เวลา 4:00 นก็จะออกเดินทางจากจุดนัดหมายต่างๆและมาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีในเมืองลำพูนและจากนั้นจะพาญาติโยมออกเดินทางไปอาจจะไปแวะภาครับประทานอาหารเช้าที่จังหวัดลำปางหรือจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้ก็แล้วแต่เวลาดูเวลาเหมาะสมแห่งคำหนึ่งแล้วก็จะพาท่านเดินทางผ่านไปทางจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรในระหว่างทางนั้นจะพาท่านไปไหว้พระวัดที่หนึ่งณวัดธรรมยานอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ไหว้พระวัดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิไปพักค้างคืนที่หั่นหนึ่งคืนทีนี้ต่อมาวันเสาร์ที่13เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2569เวลาเจ้า7โมงออกเดินทางจากที่พักหลังจากรับประทานอาหารเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะพากันไปทำบุญไหว้พระเป็นวัดที่สองณวัดพายัพพารามหลวงและก็จากนั้นมาก็จะไปไหว้พระวัดที่สามที่วัดบึงพระอารามหลวงแล้วก็ไปทำบุญไหว้พระวัดที่สี่ที่วัดพนารายมหาราชซึ่งสามวัดนี้วัดบึงก็ดีตลอดจนกระทั่งถึงวัดพายัพก็ดีวัดพนารายมหาราชนี้ก็ดีเป็นพระรามหลวงที่อยู่ภายในตัวเมืองนครราชสีมาหรือเมืองโคราชซึ่งเฮาก็จะเดินทางไปแบบง่ายๆแล้วก็จากนั้นจะปาบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายออกเดินทางต่อไปไปทำบุญไหว้พระวัดที่ห้าที่วัดภูมั่นฟ้าวัดภูมั่นฟ้านี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของดินแดนอีสานใต้แล้วก็จะพากันไปทำบุญไหว้พระวัดที่6ณวัดละหานทรายจากนั้นก็จะพากันไปทำบุญไหว้พระวัดที่7ณวัดป่าเขาน้อยกราบนมัสการอัฐิธาตุของหลวงปู่พระโพธิธรรมาจารย์หลวงปู่สุวัตสุวโจที่จังหวัดบุรีรัมย์เสร็จแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดไปพักค้างคืนที่ร้อยเอ็ดหนึ่งคืนแล้วก็วันต่อมาวันอาทิตย์ที่14เดือนมีนาคมพ.ศ. 2569ตื่นเช้ามารับประทานอาหารเช้า7โมงเช้าแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทำบุญไหว้พระวัดที่8 ณวัดพระธาตุมื่นหิมอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวัชระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาแล้วก็ปาตันเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่เก่าณวัดแจ้งสว่างนอกอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะพากันเดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์พักค้างคืนที่นี่1คืนแล้วก็ต่อมาวันจันทร์ที่15เดือนมิถุนายนพ.ศ.2569ตื่นเจ้ามารับประทานอาหารเจ้าเสร็จแล้ว7โมงออกเดินทางจากที่พักและระหว่างทางก็จะแวะกราบนมัสการพระธาตุเจ้าเจดีกาญจนาภิเษกเขาค้อที่วัดวิชมัยปุญญารามอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นแล้วก็จะพาตั้นเดินทางกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดละปูนเมืองบุญหลวงโดยสวัสดิภาพญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายทางท่านใดที่จะพากันไปด้วยกันก็ดีหรือญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ดีจะร่วมทำบุญบริจาคเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษา1เล่มเล่มละ500บาทผ้าไตร1ชุดชุดละ500บาทสังฆทาน1ชุดชุดละ500บาทหรือผ้าอาบน้ำฝนผืนละ120บาทรวมกันทั้งหมดทั้งปวงอันนี้เป็น 1,620 บาทเนาะท่านทั้งหลายจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก็ได้เน้อจะเป็นเจ้าภาพอันยังก็สุดแท้แต่จะเป็นเจ้าภาพเตียนก็ได้ผ้าไตรก็ได้สังฆทานก็ได้ผ้าอาบน้ำฝนก็ได้หรือว่าจะเอาทั้งหมดทั้งปวงเป็นชุดชุดละ 1,620 บาทอันนี้ก็สุดแท้แต่เจตนาบุญของมูเฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะเอาอย่างเดียวก็บ่ว่ากันหรือจะยกมือ10นิ้วอนุโมทนาสาธุต่อกันก็บ่ว่ากันยินดีด้วยเจตนาบุญที่เฮาได้ร่วมทำบุญต่อกันในกาละครั้งนี้ต่อยป้อออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการทำบุญเป็นสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากจิตจากใจของเราการทำบุญจะบ่มีการบังคับถ้าบังคับแล้วก็บ่ใจบุญบังคับแล้วก็จะเป็นการข่มขู่เป็นการบังคับซึ่งกันและกันบุญก็จะบ่บริสุทธิ์ขอให้เราทำบุญด้วยความบริสุทธิ์อาตมาภาพเจริญญาติโยมต่างหลายร่วมเดินทางไปด้วยกันในกาลครั้งนี้หลายท่านก็โทรศัพท์มาถามรายละเอียดมาว่าจะเป็นที่พักก็ดีก็รถกะราก็ดีอาหารการกินก็ดีถ้าต้องการทราบรายละเอียดก็โทรศัพท์มาหาตมาภาพไดเนอร์ที่นี้ประกาศไปแล้วตอนนี้คณะศรัทธาญาติโยมที่จะเดินทางไปด้วยกันนั้นก็มีคณะศรัทธาในเวียงละปูน2คันรถคันที่3ก่อคณะศรัทธาต่างบ้านตะปงแห่ม1คันรถแล้วจากนั้นมาก่อคณะศรัทธาจากบ้านสันปะยางน่อมโดยการนำของคุณโยมแม่ควมภัยดวงสีใสแห่ม1คันรถและก่อคณะญาติโยมจากบ้านปากกองแห่ม1คันรถและจากนั้นมาก่อคณะศรัทธาญาติโยมจากบ้านแม่แกะน้อยจากสายอำเภอสันทรายแห่ม1กันรถแล้วก็จากนั้นมามีคณะของแม่เขียวคงขาว4คนคณะศรัทธาญาติโยมบ้านกิ่วแลสันปะตองแห่ม1กันรถอันนี้ก็เป็นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันตอนนี้ก็มีโดยคร่าวๆ8กันรถมีคุณโยมคุณครูพิสมัยวงชูเวศคุณยายเกี่ยงคำเตเจยาคุณยายดาวเรืองคำปาแห่ม3ท่านแห่มหลายท่านที่เพิ่นยังบ่ได้แจ้งพ ความประสงค์จำนงมาเตื้อก็อาจจะมีแหมหลายท่านอยู่ซึ่งการเดินทางไปกาละครั้งนี้เฮาก็จะไปกันอย่างสะดวกสบายไปกันแบบปี่แบบน้องไปกันทำบุญก็เพื่อตั้งใจได้บุญกันแต่ๆเนาะทุกท่านทุกคนไปโดยเจตนาอันบริสุทธิ์งดงามแจ้งความประสงค์มาบอกเฮืออาตมาภาพได้เน้อท่านใดผู้ใดจะปากันเดินทางไปก็บอกกันได้อาตมาจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อตั้งต่างหลายไว้ทีนี้ก็ถ้าหากว่าตั้งต่างหลายจะถามรายละเอียดอย่างใดก็โทรศัพท์มาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไว้ในท้ายรายการนี้เน้อ
0: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวัง แต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดู
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
13: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
14: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
15: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
20: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ G2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซับซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
11: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 น.เพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหา

0: ได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอูข่าวเล่าความครับผมอยู่กับน้องแอนอธิวัฒน์กันทัพปิงนั่นเองทุกเจ้าแบบอี้หกโมงเจ้านะครับมาอยู่ด้วยกันกับอูข่าวเล่าความสาระดีๆนะครับในช่วงเจ้าแบบอี้นะครับเอานํามาฝากกันแน่นอนเลยบ่มีวันหยุดเนอใครจะติดตามก็สามารถติดตามกันได้นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์6โมงเช้าทาง95เมกะเฮิรตซ์สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ครับผมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นออกมาเตือนแถมแล้วเนว่าฝนตกหนักนะครับผมตอนแรกเปิ้นเตือนถึงวันที่21นะเปิ้นบอกว่าแต่วันที่20ถึง21เนี่ยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนักแฮมเนอร์โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะได้เราก็ดูแลกันดีๆนะในเรื่องของสุขภาพนะครับผมวันนี้ทำวันนึงนะครับที่เปิดออกเตือนกันไว้แต่ว่าในเรื่องของฝนตกเนาะมันอาจจะต้องติดตามกันแบบว่ารายชั่วโมงเลยนะเพราะว่าอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับผมเจ้าแบบอี้นะครับเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยเนาะวันนี้รองช้ำละกันสำหรับคนทำงานนะครับผมวัยทำงานจะพบกับปัญหานี้หลายคนมากเลยรองช้ำนะครับหรือว่าพังผืดไตฝ่าเท้าอักเสบนั่นเองเป็นอาการนะครับปวดบริเวณส้นเท้านะครับหรือว่าฝ่าเท้าเนาะโดยเฉพาะเวลาแบบก้าวแรกนะเมื่อตื่นนอนมายำไปปุ๊บโอ้เจ็บขนาดนะครับหรือหลังจากที่นั่งนานๆนะครับแล้วลุกเดินเนาะก็จะรู้สึกเจ็บเหมือนแบบเหยียบของแข็งหรือว่ามีอะไรอย่างมาทิ่มต่ำบนบริเวณส้นเท้านะครับผมสาเหตุลักๆนะครับของการเกิดร้องช้ำเนาะเกิดจากพังผืดใต้ฝ่าเท้านะครับรับแรงมากจนเกินไปเนาะจนเกิดการอักเสบแล้วก็สะสมนะครับโดยมักจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ยืนนานยืนเยอะวิ่งนักอีกนะครับผมน้ำหนักโตหนักอีกก็เกี่ยวเนอร์ทำเฮอร์ส้นเท้ารับแรงหนักจนเกินไปนะครับผมใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือว่ารองเท้ามีการซัพพอร์ตเนาะหรือเดินเท้าเปล่าจนแบบในพื้นที่ที่แข็งๆหนักหรือว่าบ่อยจนเกินไปกล้ามเนื้อน่องเนาะหรือว่าเอ็นฝ่าเท้าตึงจนเกินไปนะเป็นเกี่ยวกับน่องด้วยนะครับผมอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ความยืดหยุ่นของพังผืดลดลงตัวนะครับบางคนมีรูปเท้าผิดปกติเนาะว่าจะเป็นเท้าแบนหรือว่าอุ้งเท้าสูงจนเกินไปอันนี้ก็จะมีผลเหมือนกันอาการที่พบบ่อยนะครับผมจะปวดส้นเท้านะครับโดยเฉพาะตอนเจ้าเนาะปวดมากนะครับเวลาเริ่มเดินออกเดินนั่นแหละแล้วก็ค่อยดีขึ้นนะครับยืดนานยืดนานแล้วก็จะปวดนะครับผมแล้วก็กดบริเวณส้นเท้าแล้วก็จะเจ็บเนาะวิธีการดูแลเบื้องต้นละกันเนาะถ้าใครปิ้นหนักมากนะครับพักการใช้งานเท้ามากจนเกินไปเนื้อการวิ่งการกระโดดหรือการยืนมึนๆนะครับผมประคบเย็นเนาะใช้ถุงน้ำแข็งนะครับหรือว่าขวดน้ำยินนะครับผมกลิ่งที่ฝ่าเท้าเนาะประมาณ15ถึง20นาทีนะครับเพื่อลดการอักเสบนะครับยืดน่องนะยืดน่องฝ่าเท้านี่นะครับผมยืดโดยเฉพาะตอนเจ้านะครับดึงปลายเท้านะครับเข้าหาตัวเก่าเนาะเหมือนเป็นแบบยืดกล้ามเนื้อน่ะยืดน่องพิงกับกำแพงนะครับรวบเดี๋ยวนี้เปิ้นมีนวัตกรรมอย่างก็ที่เปิ้นวิ่งแป่นยืนนั่นก็ไปยืนก็ได้เนาะเปลี่ยนรองเท้าเนาะจะรองเท้าที่มันนุ่มขึ้นนะครับซัพพอร์ตเท้าขึ้นเนาะถ้าใครเป็นคนเท้าแบนก็ต้องหารองเท้าที่มาซัพพอร์ตดีๆเนาะควบคุมน้ำหนักกันตัวหากใครน้ำหนักหนักจนเกินไปนะหากปวดนักปวดเจ็บปวดแต่ปวดไว้นะอาจจะต้องใจยาลดการอักเสบเนาะหรือไปพบแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนนะครับผมจะได้แล้วเรื่องมูนี้เป็นเรื่องตีหนาเป็นห่วงเนาะถ้ามันเป็นนักขึ้นมามันเรื่อรังขึ้นมาอันนี้แหละครับยุ่งละใครที่ปิ้นอยู่ก็ไปหาหมอกันเห็นเนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการโอข่าวเล่าความนะครับในช่วงที่2แบบอีนะครับผมเอาข่าวฝากประกาศมาหน่อยนะในข่าวละปูนวันนี้นะครับผมอปจ.ละปูนนะครับเปิ้นเจินจนปีน้องเจ้าละปูนเนาะรวมกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ฟรีเลยนะครับผมเปิดโครงการนะครับส่งเสริมอบรมนะครับแพทย์แผนไทยนะประจำปี2569มหกรรมแพทย์แผนไทยนะครับละปูน8อำเภอเนาะกิจกรรมที่ดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะด้านศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นตีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเนาะน่าจะติดสะพานพอสะพานอย่างก็ต้องหันนะฮะโดยบริการนะครับตรวจรักษานะครับโดยแพทย์แผนไทยเนาะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา4โมงครึ่งเนาะ4โมงแรงนะครับ16นาฬิกา30นาทีจนถึง18นาฬิกาตรงนะครับผมก็ไปกันได้นอนหลังเลิกงานนะครับภายในงานจะพบกับบริการนะครับตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาโดยหัตถการแพทย์แผนไทยฟรีนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปเนาะภูมิปัญญาสมุนไพรนะลูกประคงประคบต่างๆนั่นแหละครับผมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษแล้วก็สินค้าสุขภาพต่างๆด้วยเนาะกิจกรรมเพิ่มมีกำหนดจัดเดินนี่ก็คือวันพุธนะครับผมวันศุกร์ที่22นอกพฤษภาคมนะครับวันตั้งแต่8โมงไปหอบ8โมงว่ะ6โมงกึ่งแรงเนาะ18นาฬิกา30นาทีจนถึง20นาฬิกานะครับผมเวิร์กช็อปการทำยาหอมสมุนไพรนะครับผมอันนี้ก็ไปกันได้นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเนาะตีก็คือมี2กิจกรรมแล้วกันเนาะถ้าใครจะไปตรวจรักษาก็คือ4โมงครึ่งแรงนะครับผมจนถึง6โมงแล้วก็เริ่ม6โมงครึ่งไปก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับผมวันแรกของเวิร์กช็อปก็เป็นยาหอมนะครับสมุนไพรวันที่29พฤษภาคมก็คือสุกที่29ก็จะเป็นการทำลูกประคบสมุนไพรนะครับในการเวิร์กช็อปวันสุกที่5มิถุนายนก็จะเป็นการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพรนะครับผมแล้วก็12มิถุนายนนะครับก็จะเป็นการทำยาดมสมุนไพรนะครับพร้อมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพต่างๆเนอร์เวิร์กช็อปไปเริ่ม6โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มนะครับผมแต่ละใครจะไปตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทยก็4โมงครึ่งหลังเลิกงานจนถึง6โมงแรงนะครับผมจะไปลืมกันเนอร์หากใครมีอาการเจ็บป่วยและอยากรักษาด้วยสมุนไพรก็มางานนี้ได้นะครับเปิ้นจัดกันตีประหว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะครับใครวางก็ไปกันเนอร์แทนจะวางเนาะเพราะว่าปิ้นชงเลิกงานพอดีเลยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมฟิล์มมีค่าใช้จ่ายเนอร์มารวมเรียนรู้ดูแลสุขภาพแล้วก็สื่อสารภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยไปด้วยกันนะครับหากใครมีอาการเจ็บปวดเจ็บไข้อะหยังเกาะมากันได้เลยนะครับฝากไว้ตัวกับกิจกรรมดีๆแบบอีนะครับแถมหนึ่งกิจกรรมละกันนะครับขอเชิญชวนประชาชนเนาะเกษตรกรทุกท่านเข้าร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับในพระราชานุเคราะห์นะครับที่3 2569นี้เพื่อรับบริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานฟรีนะครับผมวันที่21ก็คือวันนี้เลยนะครับเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปที่วิทยาลัยการอาชีพป่าซางนอตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซางจังหวัดละปูนนะครับในงานก็จะมีคลินิกคือคำปรึกษาไม่ว่าจะปิ้นดันดินเข่าพืชประมงปศุสัตว์ชนรับประทานสหกรณ์กฎหมายบัญชีแล้วก็อื่นๆเนาะที่สำคัญเลยเป็นแจกฟรีนะครับเมล็ดพันธุ์พืชกล้าพักพันธุ์ป่าน้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์นี่เนาะแล้วก็บริการตรวจเลือดนะครับหาสารเคมีอีกก็มีเนาะมีตลาดนัดเกษตรกรนะครับสินค้าคุณภาพราคาประหยัดราคาถูกพร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษภายในงานตัวเนอะโปรดนำบัตรประชาชนมาตัวเนอะแสดงการเอารับบริการนะครับผมหรือใครติไปดีก็หาโทรสอบถามเพื่อก่อนกระไดเนอะสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูน053-511-120 053-511-120นะครับผมไปกันได้นะครับสำหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับผมใครมีปัญหาเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับการเกษตรไปกันได้นะครับไปหับคำปรึกษากันนะครับผมรายการต่อไปนะครับไปพบกับฟีคองร้องข่าวนะครับผมแล้วก็มาเจอกันน้องอันในทุกวันพุกฮกมูเจ้ามีเพลงมาฟังกันแล้วก็มีข่าวสารจากจังหวัดละปูนมาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮงใต้ฮ่องกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางด็อกเตอร์เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus โดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับ และดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68ล่ะครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาศก์เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ 1. ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ 2. ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับเพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับ พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปครับสำหรับตีของร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

อัยการ3นาทีวันนี้จะมานำเสนอการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เมื่อมีการความผิดอาญาเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลทั้งร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินก็ดีบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นคดีความผิดอาญาบางประเภทคือคดีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์พนักงานในการมีอำนาจร้องต่อศาลได้เพียงสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายส่วนความผิดอาญาฐานอื่นพนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหากเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่พนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแทนผู้เสียหาย เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วก่อนยื่นคำฟ้องต่อศาลพนักงานอัยการจะแจ้งสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทราบทุกคดีเพื่อให้ผู้เสียหายใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายดังนั้นในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ผู้เสียหายรวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนมีสิทธิ์เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยและผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทุกประเภทที่เสียหายโดยผู้เสียหายยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้นขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ไม่ต้องจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากแต่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกับคดีที่พนักงานอัยการใช้อำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ให้แล้วดังกล่าวข้างต้นไม่ได้และเวลาในการยื่นคำร้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นคำฟ้องนั้นต้องมีการสืบพยานเนื่องมาจากจำเลยให้การปฏิเสธหรือเป็นคดีที่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนที่จะเริ่มสืบพยานในคดีนั้นกรณีคดีนั้นไม่มีการสืบพยานเพราะจำเลยให้การรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนศาลชี้ขาดตัดสินคดีการยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหรือมีมูลเหตุจากคดีอาญานี้ผู้เสียหายจะได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายและไม่ต้องเสียค่าราชการธรรมเนียมเว้นแต่ผู้เสียหายจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินส่วนหรือดำเนินคดีโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ผู้เสียหายมีสิทธิ์สืบพยานหลักฐานได้เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายว่ามีเพียงใดการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายจะให้พนักงานอัยการสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือในการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ